0: การดำเนินการก่อนสอบกระบวนการจัดสอบและการประกาศผลกับการบรรจุแต่งตั้งโดยพบข้อสังเกตหลายประการทั้งการจัดทำ TOR ขั้นตอนการว่าจ้างการเก็บรักษาเอกสารผลสอบรวมถึงมาตรฐานการจัดสอบของมหาวิทยาลัยที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติปกติและยังพบความผิดปกติของการบรรจุแต่งตั้งที่มีจำนวนตำแหน่งเพิ่มจากเดิม 8,000 อัตราเป็น 10,000 อัตราซึ่งต้องตรวจสอบว่ามีมติหรือฐานกฎหมายรองรับหรือไม่นอกจากนี้จะมีการรายงานระบุรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้างการอนุมัติและการดำเนินการต่างๆรวมกว่า100คนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแต่ยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำผิดเนื่องจากชี้มูลความผิดเป็นอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการสอบวินัยและการดำเนินคดีอาญารวมถึงการไต่สวนของปปช.ทั้งนี้นายประกรณ์ย้ำว่าการตรวจสอบครั้งนี้ยังเป็นบทเรียนสำคัญในการอุดช่องโหว่ของการจัดสอบในอนาคตพร้อมยืนยันว่าระหว่างการประชุมกรรมการหลายคนถึงกับถอนหายใจเพราะยังไม่เคยพบปัญหาในลักษณะนี้มาก่อนนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ปิดท้ายกันด้วยความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: ลีโอเนลเมสซี่กองหน้ากัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาและอินเตอร์ไมอามีทีมดังศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐได้รับการประกาศให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของศึกฟุตบอลโลก2026จากการจัดอันดับของสหพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลนานาชาติหรือ IFFSS แม้ว่านักเตะวัย39ปีจะพลาดโอกาสพาทีมบ้านเกิดป้องกันแชมป์ฟุตบอลโลกอีก1สมัยหลังพ่ายทีมกระทิงดูสเปน 0-1 ในช่วงต่อเวลาพิเศษของรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้การตัดสินของ IFFSS ได้อ้างอิงจากระบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ให้ความสำคัญของผลงานรายนัดจำนวนประตูแอสซิสต์และอิทธิพลต่อเกมผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรคู่ที่น่าสนใจเอาอารีแพ้วิกตอเรียกิมาไรส์ 1-3 FC โครนิงเกนแพ้ FC โวเดนดัม 0-4 ไฟบวกชนะดาร์บี้เคานตี้ 3-1 โรเซนบอร์กแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 0-5 โอซาซูน่าชนะราซิ่งซาตาเดย์ 2-0 และกาลาตาสลายแพ้มอนซ่า 0-2ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการเอสโตเรลโอเพ่นที่ประเทศโปรตุเกสประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอังเดรย์รูเบฟนักเทนนิสมือ14ของโลกและเป็นมือ1ของรายการจากรัสเซียพลิกล็อกพ่ายลูก้าฟาเอสเซ่คู่แข่งชาวฝรั่งเศสมือ78ของโลก 1-2 เซต 6-3 3-6 และ 4-6 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: กำลังใจที่ดีมาจากมิตรไมตรีรอบๆตัวสนับสนุนให้คนไทยมอบกำลังใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสาคนครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันหยุดที่หลายท่านก็คงจะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆในช่วงห้วงวันหยุดนะครับเดี๋ยวนี้คนเรามีกิจกรรมกันมากมายนะครับ

0: ก็ได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสานะครับเรียกว่าจิตอาสาพระราชทานเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นคำขวัญจิตอาสาพระราชทานที่มีคุณค่ายิ่งนะครับ
0: ครับเพราะว่าเรื่องของการทำความดีด้วยหัวใจเนี่ยนะครับจะต้องอาศัยพลังแห่งใจไม่ใช่น้อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับผู้คนเรียกว่าปุถุชนคนยังมีกิเลสเนี่ยนะครับจะทำความดีใดๆก็มักจะต้องมีสิ่งตอบแทนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คนที่ทำความดีด้วยหัวใจก็คือไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่หวังความสุขของผู้ที่ตนเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งเกิดจากความเมตตาความกรุณานั้นเป็นที่ตั้งนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับสิ่งใดๆที่ปวงชนชาวไทยหรือพระสงฆ์นิกรนะครับทั่วทั้งแผ่นดินได้เห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ทำด้วยหัวใจอย่างที่ว่านี้ผลที่เกิดขึ้นก็เป็นผลที่เกิดขึ้นแก่ส่วนรวมใช่ไหมครับเป็นความสุขของประเทศชาติและประชาชนโดยแท้ครับ
1: ครับนะฮะวันที่28กรกฎาคมนะฮะก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
0: ครับ
1: ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่28กรกฎาคมครับ
0: ครับก่อนที่จะถึงวันที่28นี้นะครับก็มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมด้วยกันกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับไปร่วมกิจกรรมนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ครับซึ่งก็จัดตั้งแต่วันที่24มาแล้วแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยก็จะเป็นการบาททางเรือนะครับถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนี่ยนะฮะก็ซึ่งก็เป็นโอกาสที่พิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสได้ตักบาตรทางเรือแล้วก็พระสงฆ์ที่มารับบาตรเนี่ยครับเป็นสมเด็จพระราชาคณะเป็นพระเถระผู้ใหญ่เนี่ยครับแล้วก็เจ้าวาดวัดสำคัญสำคัญที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับเรียกว่ามีอารามที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำลำคลองในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเรียกว่า200กว่ารูปเลยนะครับ
1: ครับโอ้โหนะฮะก็ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่มากๆนะครับก
0: ็
1: จะมีภาพที่สวยงามนะฮะ
0: ครับ
1: ครับเพราะว่าตักบาตรโดยมากับเรือใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อืมนะฮะสายน้ำแห่งชีวิตนะครับ
0: ครับ
1: บริเวณริมคลองสำคัญสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะฮะ
0: ใช่ครับก็ไปกันได้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา 5:30 น.เป็นต้นไปตี 5:30 นะครับไปจับจองดูสถานที่เตรียมที่จะไปทำบุญตักบาตรได้เลยนะครับเรียกว่าต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นการจัดพิธีตักบาตรทางเรือครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เลยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้ยังไม่เคยมีมาก่อนใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: คร
0: ั้
1: งนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นกันนะครับ
0: ครับ
1: เห็นว่ามีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์75รูปนะครับ
0: ครับรับบิณฑบาตใน3เส้นทางสายน้ำสำคัญจาก40วัดรวมทั้งสิ้น225รูปนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็มีสมเด็จพระราชาคณะพระเถระรูปสำคัญนะครับจากวัดสำคัญเช่นวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดสาเกตราชวรมหาวิหารวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิบูลย์มังคลารามวัดเบญจมวพิตรดุสิตวนารามวัดบรมนิวาสแล้วก็ทุกวัดนะครับริมคลองเรียกว่าร่วมล่องเรือจาก3เส้นทางน้ำนะครับที่ไหลมาบรรจบกันก็ได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร
1: ์
0: คลองแสนแสบแล้วก็คลองเปรมประชากรด้วยครับ
1: ครับทางนี้เพื่อประกอบพิธีสงฆ์และก็ให้พรแก่ประชาชนที่มาร่วมงานที่ประรำพิธีสวนสาธารณะป้อมพระการด้วยนะครับ
0: ครับก็ขอเชิญชวนกันนะครับในช่วงเช้าวันอาทิตย์คือวันพรุ่งนี้ส่วนกิจกรรมจิตอาสานะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็มีกำลังพลของกองทัพบกนะครับได้ไปรวมพลังจิตอาสาที่วัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีครับ
1: ครับอ๋อนะฮะก็รวมพลังกันไปเยอะนะมีพี่ๆจากสถานีเราไปด้วยนะครับที่เป็นจิตอาสาครับ
0: ครับกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับ
1: ครับ
0: ก็กองทัพบกร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานสำนักงานเขตพระ

0: หนงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้วก็กระทรวงแรงงานครับจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานขึ้นเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่จะถึงนี้นะครับโดยจัดที่วัดเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองนนทบุรีโดยมีพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการจัดกิจกรรมครับ
1: ครับจิตอาสาก็รวมพลังกันทำความดีนะครับ
0: ครับมีโรงครัวพระราชทานมีการบริการทางการแพทย์มีการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าบริการตัดผมก็มีฮะ
1: นะฮะโอ้แถวนั้นชุมชนก็ถือว่าเป็นชุมชนใหญ่พอสมควรนะครับคุณสุธีฮะ
0: ใช่ครับแถวนั้นเรียกบางสีเมือง
1: เกียรตินะใช่ครับ
0: บางสีเมืองนะ
1: โอ้เปลี่ยนแปลงไม่มากเลยนะ
0: ครับ
1: ขับเข้าทีนี้แทบจะหลงนะเมื่อก่อนไปบ้านของแบบเพื่อนๆกันเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เออแต่ตอนนี้ถ้าหาพิกัดบ้านเพื่อนนี่ก็ไม่น่าจะหาเจอถนนนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยครับ
0: แต่ก็ดูดีขึ้น
1: ดูดีขึ้นสะอาดขึ้นนะครับ
0: ใช่ครับโดยเฉพาะริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอยู่ใกล้กับวัดเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะครับก็บรรยากาศดีทีเดียวนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับกำลังพลของโครงกิจการพลเรือนทหารบกนี่ก็ไปทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายที่สวนสาธารณะในบริเวณนั้นนะฮะ
1: ครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นจุดที่พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะไปออกกำลังกายได้นะฮะเห็นผู้สูงวัยเนี่ยไปออกกำลังกายกันเยอะเลยครับคุณสุธีฮะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวนี้คนมาออกกำลังกายด้วยความที่เห็นว่าเรื่องของสุขภาพนี่สำคัญนะ
1: ครับที่กว้างขวางอากาศดีลมแบบนะฮะเพราะอยู่ติดริมน้ำเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ลมโฟลดีนะครับ
0: ครับท่านที่อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวก็สามารถที่จะแสดงออกซึ่งพลังแห่งความจงรักภักดีนะครับอาจจะด้วยวิธีการลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ก็ได้นะครับที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์นะครับ www.royaloffice.th นะครับก็ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้นะครับก็เรียกว่าเริ่มลงนามถวายพระพรได้ในระบบเนี่ยนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์คือ26กรกฎาคมนี้ไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมครับ
1: ครับนะฮะใครที่มีสมาร์ทโฟนก็ยกสมาร์ทโฟนขึ้นมานะทำง่ายนิดเดียวถ้าจดไม่ทันก็เข้าไปที่ Google ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเดี๋ยวก็ขึ้นมานะ
0: ฮะใช่ครับในห่วงช่วงสัปดาห์หน้านี่นะครับตั้งแต่วันอังคารวันพุธไปจนถึงวันพฤหัสบดีเนี่ย3วันสำคัญติดกันเลยนะครับวันอังคารนี่ก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่28กรกฎาคมนะครับวันพุธนะครับซึ่งก็ตรงกับวันที่29กรกฎาคมก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอาสาฬบูชาครับตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนานะครับแล้วก็วันที่30กรกฎาคมก็คือวันเข้าพรรษาประจำปีนี
1: ้ครับนะฮะก็วันหยุดยาวพอสมควรนะครับ
0: ครับ
1: ทางโรงเรียนก็จะถามไปมายังนักเรียนนะฮะ
0: ครับ
1: บางโรงเรียนก็ถามว่าวันที่27กับวันที่31มีนักเรียนและผู้ปกครองท่านไหนไม่สะดวกบ้างก็แจ้งล่วงหน้าได้นะฮะ
0: ครับ
1: แต่คนที่สะดวกที่จะมาเรียนเนี่ยคุณครูก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าบางโรงเรียนถ้ามาไม่ถึงครึ่งห้องเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ทำการสอนได้นะ
0: อ๋อแบบประชาธิปไตยแหละ
1: ใช่ใช่ครับ ตอนนี้ก็มีการสาวเสียงกันอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ทั้งนี้ถ้าหากว่านักเรียนมาเกินครึ่งเนี่ยเขาจะได้เตรียมจัดอาหารไว้ให้กับนักเรียนได้โดยเฉพาะมื้อกลางวันเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็เรียกว่าจัดทำแบบสำรวจนั่นนะฮะว่า
1: ใช่ครับ
0: มีความเป็นไปได้อย่างไรเพื่อความลงตัวที่สุดเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งนะครับซึ่งสมัยก่อนอาจจะยากหน่อยแต่สมัยปัจจุบันนี้ก็สามารถมีช่องทางในการสื่อสารแม้ว่าจะค่อนข้างฉุกละหุกหรือเร่งด่วนแต่ก็มีช่องทางเช่นหลายกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแจ้งให้ได้ทราบกันก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับทุกปัญหาย่อมมีทางออกนะครับ
1: ใช่
0: แล้วก็วันที่29นี่29กรกฎาคมยังเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติด้วยใช่มั้ย
1: ครับ
0: นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการจัดงานแล้วก็มอบรางวัลกันผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นในสาขาหรือประเภทต่างๆมากมายก็ขอแสดงความยินดีก ับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับสำหรับท่านที่ใช้ภาษาไทยนะครับในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักพูดไม่ว่าจะเป็นนักข่าวไม่ว่าจะเป็นนักร้องนะครับก็ถือว่ามีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ความเป็นไทยครับ
1: ครับก็ทั้ง3อย่างพูดอ่านเขียน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าหากว่าเรามีสกิลภาษาไทยที่ดีเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นเสน่ห์กับตัวเองนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: มีผลอย่างมากเลยนะครับในการทำงานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆหรือเยาวชนนะครับคนรุ่นใหม่ๆที่อาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เขียนสักเท่าไหร่นะครับหรือไม่มีโอกาสได้อ่านสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับคนยุคก่อนแต่เมื่ออ่านเมื่อเขียนแต่ละครั้งก็ขอให้ได้นึกว่าภาษานี่เป็นเอกลักษณ์ของชาตินะครับถ้าหากว่าเราเขียนได้ถูกอ่านได้อย่างถูกต้องก็เท่ากับเป็นการแสดงถึงความเคารพหรือแสดงถึงความภาคภูมิใจที่เรามีต่อภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติของเรานะครับ
1: ครับมาถึงข่าวที่เป็นมงคลอีกข่าวหนึ่งนะครับคุณตตีฮะ
0: ครับของทัพภาคที่2ใช่ไหม
1: ของกองทัพภาคที่2นะที่ส่งข่าวมานะครับ
0: ใช่ครับเป็นปรากฏการณ์แห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่หลายคนรอคอยนะครับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตที่มีโอกาสได้สักการะบูชานะครับเรียกว่าเป็นการประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลแห่งยุคนะครับเหรียญยุทธบดินตร์ศตวรรษแล
1: ้
0: วก็เหรียญหนุมานแผลงฤทธิ์รวยรวยล้านล้านเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างนั้นนะครับ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: มีวาระมหามงคลฤกษ์นะครับ
0: ครับ
1: ก
0: ็คราวนี้ฮะ
1: วาระก
0: ็วันนี้เลย
1: ใช่ไหม
0: ที
1: ่เป็นมงคลเนี่ยนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: วันนี้นะ
0: เสาร์ที่25กรกฎาคมนี่แหละวันนี้เลย
1: ครับ
0: ในภาคบ่ายวันนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาบ่าย2โมงเป็นต้นไปที่สโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาเมืองย่าโมครับ
1: ก็มีพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลที่ว่านี้นะครับ
0: ครับนี่ก็ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งนะครับที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับซึ่งมีท่านมีชาติภูมิเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ทางไปเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยแล้วก็อธิษฐานจิตพร้อมทั้งมีพระเกจิอาจารย์นะครับรูปสำคัญหลายรูปเลยนะครับมาในงานครั้งนี้ครับ
1: ครับอาทิพระเทพวัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับท่านเมตก็ถือว่าเป็นพระเกจิที่มีความเมตตาแห่งดินแดนอีสานนะครับที่หลายคนรู้จักกันดีครับ
0: ครับหลังจากนั้นก็ยังมีพระเทพวัชรวิทยาคมหรือว่าท่านเจ้าคุณต้อมหรือพระอาจารย์ต้อมประพัสโรครับ
1: ครับแล้วก็มีพระเกจิเถรอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณอีกหลายรูปนะครับที่จะมาร่วมกันบรรจุพลังพุทธคุณให้เข้มขลังอย่างที่สุดนะครับสำหรับวัตถุมงคลชุดนี้ครับ
0: ครับก็บ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะไปดับได้เลิกดับเทียนชัยในช่วงเวลา 14:49 นบ่าย 2:49 นะครับแล้วก็หลังจากที่ประกอบพิธีพุทธภิเษกแล้วเนี่ยนะครับก็เปิดให้เช่าบูชานะครับ
1: ครับ
0: ประมูลเหรียญมงคลนะครับ
1: ก็น่าจะประมูลกันในงานเลยละมั้ง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะฮะเขาบอกว่าทีเด็ดก็คือว่าเหรียญนี้เนี่ยนะครับเหรียญเนื้อปลอกกระสุนลูกปืนปราบภัยรีนะฮะ
0: ครับ
1: มีด้วยแต่ว่าไม่มีการเปิดให้สั่งจองใดๆทั้งสิ้นนะอันนี้จัดสร้างเพื่อมอบที่จะมอบให้เป็นทานบารมีแก่ผู้ที่มาร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นคือใครที่ไปร่วมพิธีก็จะได้รับเหรียญเนื้อปลอกกระสุน
0: อ
1: ันนี้ไม่มีไม่มีให้บูชานะครับ
0: ครับ
1: ถ้าคุณสุธีไปร่วมพิธีนะได้รับแน่เดี๋ยวนี้นะครับ
0: ครับเฉพาะผู้ที่ไปร่วมพิธีนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับเนี่ยนะก็ไปร่วมในพิธีครั้งนี้ได้หรือนะครับจะบริจาคสมทบทุนกองทุนนะครับเพื่อบูชาวัตถุมงคลนี้เนี่ยนะครับชื่อว่ากองทุนยุทธการยุทธบดินทร์แล้วก็ยุทธการศตวรรษนะครับนี่ก็ให้บูชาได้นะครับที่ธนาคารกรุงไทยนะครับหมายเลขบัญชี470303391เข้าไปดูรายละเอียดได้ในแฟนเพจหรือ Facebook ของกองทัพภาคที่2ครับ
1: ครับโอ้นะฮะซึ่งทางกองทัพที่2เนี่ยนะฮะก็มีแฟนเพจค่อนข้างเยอะนะครับคุณตุ๊ดีฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครบ
0: 1ปีพอดีนะฮะครบ1ปีพอดีที่เกิดเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ไม่ว่าจะเป็น เหตุการณ์ที่ BM 21ลงที่ปั๊มน้ำมันนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่โรงพยาบาลนะครับในพื้นที่ทั้งที่จังหวัดสุรินทร์ทั้งที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับในช่วงห้วงเวลานั้นเนี่ยเรียกว่าสถานการณ์ตึงเครียดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ผ่านมา1ปีนะครับก็มีทั้งความสูญเสียมีทั้งบรรยากาศแห่งความร่วมใจกันนะครับในการที่จะส่งกำลังแรงใจไปถึงพี่น้องทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนครับ
1: ครับสำหรับรายการวัตถุมงคลที่จะเปิดให้บูชาเนี่ยนะครับก็จะมีเนื้อเงินสิทธิโชคลงยาอันนี้เป็นแบบเนื้อเงินลงยานะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีเนื้อเงินที่ไม่ลงยาก็คือเงินธรรมดาเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีเนื้อนวะโลหะเรียกว่าเนื้อนวะเทวฤทธิ์นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ยังมีเนื้อทองแดงมหาลาภด้วยนะครับใครสะดวกเนื้อไหนนะฮะตามกำลังศรัทธานะครับ
0: ครับเอาละนะครับพูดถึงเรื่องของชายแดนแล้วก็นึกถึงชายแดนใต้ด้วยเหมือนกันนะครับจากเหตุการณ์นะครับการกราดยิงหรือการใช้ระเบิดไปบอมนะครับสังหารทหารพรานนะครับได้จากไปหลายนายเมื่อวันก่อนนั้นเนี่ยนะครับเมื่อวันซืนนะครับก็มีพิธีรับวีรบุรุษกลับบ้านสดุดีผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินนะครับพลตรีชัยพัฒน์เงินดีเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26เป็นประธานในพิธีรับแล้วก็ส่งร่างอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองครับสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45วีรบุรุษผู้ล่วงลับอย่างไม่มีวันกลับนะครับจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้ครับก็มีการเคลื่อนร่างของวีรบุรุษนะครับจากจังหวัดยะลานะฮะไปที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์นะครับแล้วก็มีฐานกองเกียรติยศเนี่ยนะครับพร้อมด้วยนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ผู้บังคับบัญชากำลังพลทหารตำรวจส่วนราชการและครอบครัวร่วมตั้งแถวรับร่างอย่างสมเกียรติทีเดียวครับ
0: เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความอาลัยอย่างสุดซึ้งแล้วก็ร่วมส่งอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับ
1: ครับขอร่วมส่งดวงวิญญาณของวีรบุรุษทหารกล้าสู่สุคติในสัมปรายภพความเสียสละของท่านนั้นก็จะอยู่ในใจของคนไทยตลอดไปครับ
0: ครับผู้บัญชาการทหารบกคณะผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นนะครับก็ได้ส่งความห่วงใยไปถึงกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะท่านผู้บัญชาการทหารบกเองนะครับก็ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับย้ำบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ยกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมดูแลครอบครัวกำลังพลผู้เสียสละอย่างเต็มที่ครับ
1: ครับซึ่งผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านก็ลงไปติดตามสถานการณ์แล้วก็มีการมอบนโยบายเพิ่มเติมให้กับหน่วยขึ้นตรงก่อนมีการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าด้วยนะครับ
0: ครับหลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็คว้างระเบิดไปบอมใส่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติภารกิจบริเวณจุดตรวจบูเกสามีเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งก็มีกำลังพลเสียชีวิต5นายแล้วก็ประชาชนได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับถึง6รายด้วยกันเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ให้การต้อนรับครับ
1: ครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้ประชุมร่วมกับผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ามีฝ่ายทหารตำรวจพลเรือนนะฮะที่กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสค่ายกัลยาณิวัฒนาตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับ
0: ครับซึ่งผู้บัญชาการทหารบกก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ก่อนที่จะกล่าวสดุดีวีรชนทหารกล้าทั้ง5นายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนวาระสุดท้ายของชีวิตจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาโดยได้มอบหมายให้หน่วยต้นสังกัดเร่งดำเนินการด้านสวัสดิการเพื่อดูแลช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลให้ได้รับตามสิทธิอย่างครบถ้วนโดยเร็วนะครับรวมทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดการพิธีศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมเกียรติครับ
1: ครับนอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกท่านก็กล่าวขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ร่วมปฏิบัติภารกิจพิทักษ์รักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังตลอดมาโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยขึ้นตรงประสานการทำงานและบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดครับ
0: เพื่อที่จะได้ควบคุมพื้นที่ติดตามแล้วก็ขยายผลเพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันก็ต้องยกระดับมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยทั้งในส่วนของฐานปฏิบัติการของกำลังพลแล้วก็พื้นที่ชุมชนด้วยครับ
1: ครับก็เป็นกำลังใจให้กับทหารทุกท่านนะที่ทำหน้าที่นะเพราะว่าทุกพื้นที่แถวนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นคือมีจุดเสี่ยงแล้วก็จุดล่อแหลมอยู่หลายจุดนะฮะที่คนร้ายอาจจะใช้ในการลักลอบก่อเหตุสร้างสถานการณ์ได้นะครับ
0: ครับเอาละมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับว่ากองทบกขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายแล้วก็ภาพยนตร์สั้นภายใต้หัวข้อเป็นได้ในสิ่งที่อยากเป็น Be What You Want นะครับก็ร่วมถ่ายทอดมุมมองแรงบันดาลใจแล้วก็เรื่องราวที่สะท้อนคุณค่าความภาคภูมิใจในโอกาสในการรับราชการทหารผ่านผลงานภาพถ่ายหรือว่าภาพยนตร์สั้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนและผู้ที่สนใจเข้ารับราชการทหารครับ
1: ครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนะก็เพื่อที่จะเผยแพร่บทบาทภารกิจและโอกาสในสายงานที่หลากหลายของกองทัพบกนะครับ
0: ถ่ายทอดอุดมการณ์คุณค่าและความภาคภูมิใจในการรับราชการทหาร
1: แล้วก็เป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาตนเองความก้าวหน้าในอาชีพแล้วก็สวัสดิการของกองทัพบกด้วยครับ
0: ครับแล้วก็ส่งเสริมให้กำลังพลนะครับได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพนะครับก็มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่สร้างแรงบันดาลใจได้เนี่ยนะครับติดตามรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดแล้วก็กำหนดการรับสมัครได้นะครับเข้าไปดูนะครับในเว็บไซต์ของกองทัพบกนะครับ Royal Thai Army นะครับบอกรายละเอียดเอาไว้อยู่ครับ
1: ครับเข้าไปดูได้เลยนะครับ
0: ครับ
1: เพจของกองทัพบกโดยตรงนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แน่นอนนะครับ
0: ครับใช่ครับนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 8009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่13พอเพียงอย่างเป็นขั้นตอนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านหนึ่งผมก็พอพอผมได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอคิดจะมีพันล้านประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมด
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ปี2520ในวันที่รุ่งโรจน์คุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการเงินจากสหรัฐอเมริกากลับสู่เมืองไทยทำงานในแวดวงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จนได้เป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยความสำเร็จที่คิดว่าเพียงพอแล้วเขาจึงผันตัวเองสู่งานที่ท้าทายยิ่งขึ้นด้วยการเป็นนักลงทุนอิสระในตลาดหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าและตัวเองในปี2537เขาเริ่มสร้างโครงการคอนโดมิเนียมหรูราคาแพงคู่กับลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แต่แล้วโดยไม่คาดฝันปี2540ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเขาอยู่ในกลุ่มคนที่วิ่งมาอย่างเร็วและล้มลงอย่างแรงจากเศรษฐีตลาดหุ้นที่เคยกำไรวันละ10ล้านต้องมายืนขายแซนด์วิชชิ้นละ15บาทความคิดชีวิตและการยืนหยัดของคุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจึงเป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับทุกคนค่ะ
1: พอเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจ2540ก็รู้ว่าไม่รอดแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเยอะก็ล้มเรียกว่าหนักพอสมควรกับพอดีมีพนักงาน20คนขอให้ผมช่วยเลี้ยงเขาก็บอกเขาความจริงทุกอย่างว่าผมเองผมล้มแล้วนะแต่ถ้าคุณฝากชีวิตกับผมผมจะทำให้ดีที่สุด
2: และด้วยความคิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดแม้ไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรนี่เองทำให้ทุกวันที่ผ่านไปจึงมีคุณค่าเป็นรากฐานนำเขาพบความสำเร็จอีกครั้งโดยเริ่มจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเขาทำอย่างไรลองมาฟังกันค่ะ
1: ก็คิดง่ายๆงั้นครับคือว่าเราทำอาหารขายคนต้องกินขายได้ทุกวันขายได้เงินสดแล้วถ้าขายไม่ได้ก็กินกันเองประหยัดไปอีกมื้อนึงก็ความคิดง่ายๆเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคราวนี้เราก็ทำกับข้าวไม่เป็นก็คิดว่าเอ้ยถ้าต้องไปจ้างกุ๊กไปพึ่งจมูกคนอื่นเขาหายใจอีกเนี่ยเกิดขายดีกุ๊กเล่นตัวกุ๊กลาออกเราอาจจะเจ๊งรอบสองภรรยาบอกก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะตัวเองทำอาหารไม่เก่งอย่างนี้เราทำแซนด์วิชมาขายแซนด์วิชมันง่ายก็ไปซื้อขนมปังมาซื้อแฮมมาซื้อชีสมาชื่อสเปรดมาทาเราก็ต้องเลือกของที่เราคิดว่าดีที่สุดถ้าขายไม่หมดอย่ามาขายกินกันเองก็เริ่มขาย20เมษายน2540ภรรยาทำแซนด์วิช20ชิ้นให้ผมกับพนักงานไปขายที่โรงพยาบาลกรุงเทพท่านผู้อำนวยการในขณะนั้นท่านก็กรุณาผมให้ผมไปตั้งโต๊ะเล็กๆอยู่ในล็อบบี้โรงพยาบาลใต้บันไดเลื่อนแล้วก็ขาย6ชั่วโมงครึ่งของเวลาที่ต้องคอยเรียกคนนะพี่ครับแซนด์วิชคนไทยไม่กินแซนด์วิชนะเพราะไม่ใช่อาหารหลักของเราแต่ในที่สุดด้วยความมุ่งมานะเราก็ขายหมดได้เงิน500บาทใช้เวลา6ชั่วโมงขึ้นซึ่งต่างจากสมัยที่ผมร่ำรวยนะครับผมเคยวันนึงกำไร10กว่าล้านแล้วก็วันเดียวฮะแล้วก็เคยขาดทุน10กว่าล้านเหมือนกันก็เผอิญโชคดีครับสื่อมวลชนก็มาทำข่าวก็ต้องเรียนว่าสื่อมวลชนส่วนใหญ่ที่มาทำข่าวก็ไม่เชื่อว่าเศรษฐีของประเทศไทยคนหนึ่งเนี่ยเคยกำไรตลาดหุ้นละ10กว่าล้านมายืนขายของเนี่ยนะว่ายืนขายโรงพยาบาลไม่เท่าไหร่ต้องมายืนขายข้างถนนโดนเทศกิจไล่จับแล้วก็พอเป็นข่าวสื่อเป็นข่าวไปประชาชนก็มาช่วยให้กำลังใจก็เยอะครับแล้วก็มาอุดหนุนก็เยอะโดยที่เราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าของเราทำสดสะอาดทุกวันก็เลยมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้
2: เมื่อเลือกทำสิ่งที่ถนัดจริงใจกับอาชีพโดยยึดหลักการพึ่งตนเองให้มากที่สุดบวกกับคนในสังคมร่วมเกื้อกูลให้โอกาสคุณสิริวัฒน์จึงตั้งหลักใหม่ได้อีกครั้งวันนี้เขาทบทวนชีวิตว่าอะไรเป็นเหตุให้เขาล้มอย่างแรง
1: ปัจจัยจริงๆเกิดจากตัวเราเองผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านนึงพอผมได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอก็เลยพยายามกู้หนี้ยืมสินมาทำนู่นทำนี้ดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายแล้วในที่สุดมันก็เจ๊งเพราะว่าเราไม่รู้จักพอประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมดว่าตอนนั้นทำแล้วสำเร็จจริงๆนะครับเราก็ยิ่งฮึกเหิมพอวิกฤตมาปรับตัวไม่ทันตลาดหุ้นก็ขาดทุนคอนโดสร้างเสร็จก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้ดอกเบี้ยยังต้องจ่ายนี่ครับก็เลยล้มทั้งยืนผมบางจะพูดกับลูกค้าหรือใครผมบอกพี่คิดดูผมเคยขายคอนโดแพงสุดนะห้องนึง15ล้านวันนี้ผมขายแซนด์วิชที่ถูกที่สุดชิ้นละ15บาทแต่เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันกลับทำให้ลูกน้องผมรอดทำให้ครอบครัวผมรอดอย่าไปดูถูกมันตั้งแต่ขายแซนด์วิชมาจะครบ8ปีนี้ก็เลยได้สัจธรรมอันใหม่ก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรที่มันใหญ่โตเนี่ยมันต้องเริ่มจากเล็กพอทำเล็กๆไปหนึ่งๆ นะครับความเสี่ยงมันน้อยเพราะถ้าจะสูญเสียหายมันเสียหายน้อย2เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดต่างๆเพื่อ ับปรุงประการที่3ที่สำคัญก็คือฐานของลูกค้าเราจะแน่นค่อยๆขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยคือชื่อเสียงมันจะมาเอง
2: ความผิดพลาดจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่านะคะถ้าเราหันกลับไปค้นหาข้อบกพร่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อก้าวเดินใหม่ไม่ให้ซ้ำรอยเดิมและวันนี้ค่ะกิจการสิริวัตรแซนด์วิชเติบโตขึ้นพร้อมกับสินค้าใหม่ที่เขาค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างดีค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ก็มาทำข้าวกล้องห่อสาหร่ายขายนะครับกุ๊กญี่ปุ่นเขาสอนเราสมัยเราร่ำรวยแล้วไปกินบ่อยฮะพอตอนเจ๊งแล้วไม่เคยไปกินครับเขาก็สอนให้เราทำพอทำนี่เขาให้ใช้ข้าวขาวแล้วต้องเป็นข้าวญี่ปุ่นผมก็บอกไม่เอาผมต้องใช้ข้าวไทยเพราะผมจะช่วยชาวนาไทยเขาก็บอกเอ้ยข้าวไทยมันไม่เหนียวนะข้าวญี่ปุ่นมันเหนียวในตัวผมไม่เป็นไรผมขอลองผมก็เอาข้าวเหนียวไทยผสมข้าวหอมมะลิไทยประมาณ1เดือนครับให้กุ๊กชิมจนครั้งยกนิ้วโอเคใกล้เคียงทำได้สักระยะหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็ทรงเชิญชวนให้คนไทยกินข้าวกล้องช่วงนั้นน้ำมันขึ้นราคาพระองค์ท่านก็บอกว่าข้าวกล้องมีประโยชน์ต่อร่างกายนะแล้วก็ช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานผมก็เลยบอกเมียผมอ้าวในหลวงบอกให้คนไทยกินข้าวกล้องเราทำซื้อชิ้นข้าวกล้องขายเมียก็บอกอย่างนี้ทำไม่เป็นก็ต้องทำไปให้กุ๊กชิมก็เอาข้าวกล้องเหนียวผสมข้าวกล้องหอมมะลิวันนี้ผมก็เลยกลายเป็นสิริวัตรซื้อชิ้นข้าวกล้องคนแรกของประเทศไทยขายดีครับกับหมู่เด็กนักเรียนครับเพราะผู้ปกครองท่านจะซื้อให้ลูกทานเพราะว่าหนึ่งรู้อยู่แล้วมีประโยชน์ต่อลูกทานแล้วก็พอจะรองท้องได้เพราะรถกรุงเทพมันรถติดกว่าจะถึงบ้านก็ชั่วโมงมีคนสิงคโปร์นะมาซื้อผมแท่งละ20บาทนะไปขายที่สิงคโปร์แท่งละ120บาทเขาอุตส่าห์บินมาเที่ยวกรุงเทพพอกลับไปเขาก็จะแบกกลับไปสัก200แท่งเขาบอกชั่วโมงครึ่งก็หมดจนกระทั่งสิงคโปร์เขาคุยกับผมให้ผมไปเปิดที่นั่นผมบอกไม่เอาผมยังไม่พร้อมวันนึงในอนาคตถ้าผมไปนะคุณหุ้นกับผมไปทำที่นู่นนะข้าวที่ใช้ต้องใช้ข้าวไทยนะเพราะฉะนั้นผมจะมีโอกาสช่วยส่งออกข้าวไทยนี่คือสิ่งที่ผมคิดในอนาคต
2: เพราะหมั่นคิดหมั่นพัฒนาจึงพบเส้นทางเสมอและเมื่อพบโอกาสอีกครั้งคุณสิริวัตรเลือกทำสิ่งที่ไปกันได้กับสินค้าที่ทำอยู่ค่ะ
1: ทำไปทำมาก็เผอิญกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพไปซื้อกิจการของโรงพยาบาล BNH เพราะผมได้เกิดใหม่ทางด้านธุรกิจที่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งท่านผู้บริหารท่านก็กรุณาผมมาตลอดท่านก็ถามผมว่าไปลองขายกาแฟไหมในโรงพยาบาล BNH พอขายไปเอ๊ะกาแฟเราก็ดีเป็นกาแฟต้มนะครับแซนด์วิชก็ไปกาแฟได้อยากจะขยายแต่มันไม่มีทุนนี่ไงคำว่าไม่มีทุนถ้าไม่มีทุนแล้วเราทำไงต่ออ้าวจัด coffee break สิไม่ต้องไปมีเคาน์เตอร์ไม่ต้องไปเช่าที่อะไรแล้วเพียงไปซื้อชุดเมลามีนไม่แพงซื้อหม้อต้มกาแฟบาง 7-8,000 แล้วก็รับจัดบริการใช้ชื่อ coffee catering ชุดละ30บาทนะฮะผมก็มีพนักงานยกหม้อต้มกาแฟอะไรไปถึงสถานที่ท่านแล้วครับตาม60ชุดเนี่ยนะครับเราก็ไปรับจัด
2: เพราะการล้มชนิดถอยหลังไปติดลบแต่กลับตั้งหลักและก้าวต่อได้ย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นะคะความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากอะไรคุณสิริวัตรได้คำตอบว่าเกิดจากความตั้งใจทำอย่างจริงจังค่ะ
1: ก่อนอื่นเอาพูดถึงเรื่องขายแซนด์วิชผมจะพิถีพิถันมากเรื่องกระบวนการการผลิตต้องสดสะอาดต้องใช้ของดีห้องผลิตของผมนะครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะต้องสะอาดทั้งก่อนและหลังการผลิตแต่ที่วันนี้เนี่ยเป็นที่ชื่นชมของลูกค้ามากที่สุดคือที่ผมไปรับจัด coffee break ก่อนที่เขาจะสั่งเนี่ยเรามีทีมงาน coffee catering เป็นผู้หญิงเอากาแฟเอาแซนด์วิชไปให้ลูกค้าชิมฟรีว่า30บาทเนี่ยคืออย่างนี้แล้ววันที่เราไปเราก็จะมีใบประเมินผลว่าหลังจากเราเสิร์ฟกาแฟทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก่อนกลับให้ลูกค้ากรอกผมจะเน้นอยู่5ตัวด้วยกันก็คือคุณภาพความสะอาดบริการคุ้มค่ากับราคาและการตรงต่อเวลาถ้าหัวข้อไหนพอใช้และปรับปรุงเนี่ยทีมงานผมต้องถามลูกค้าเลยพี่คิดว่าทำไมบริการวันนี้ถึงพอใช้คะลูกน้องผมจะต้องกลับมาบอกผมว่าลูกค้าไม่ชอบบริการอย่างนี้คุณสิริวัตรจะแก้ไขยังไงผมแก้ไขแล้วให้ลูกน้องเนี่ยบอกลูกค้าเพราะอันนี้คือเราทำธุรกิจนี่เราต้องทำแบบจริงๆจังๆแล้วเราก็จะโตได้เพราะลูกค้าเขาจะให้ความเชื่อถือ
2: ก่อนจากกันนะคะคุณสิริวัตรฝากกำลังใจถึงคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ในฐานะคนไทยด้วยกันหลังจากเจอวิกฤต2540จริงๆแล้วทำให้ประเทศไทยล้มละลายทั้งประเทศแล้วก็กำลังใจกับทุกคนว่าขอให้สู้ต่อไปแล้วเราจะดีขึ้นหาเงินให้มากกว่าใช้เงินครอบครัวเราก็จะแข็งแรงประเทศชาติก็จะแข็งแรงสำหรับท่านใดถ้าเกิดไปเจอวิกฤตเจออุปสรรคแล้วท้อแท้ผมก็ขอให้ท่านคิดถึงผมจากเศรษฐีคนนึงมาขายแซนด์วิชขายข้างถนนโดนเทศกิจจับวันนี้เขายืนขึ้นมาใหม่แต่เขาไม่ประมาทอีกแล้วเพราะการผิดพลาดครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ใหญ่หลวงสำหรับผมส่วนตัวและสำหรับประเทศไทยแล้วมันต้องไม่มีอย่างนี้อีกแล้วตนด้วยความไม่ประมาทมันไม่มีพลาดครับ
2: ขอขอบคุณคุณสิริวัตรวรเวทวุฒิคุณที่ร่วมสนทนาเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ล้ำค่ากับเราค่ะ
0: ทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: คุณอีปือ

0: ชี้สองประเทศจะต้องหาทางออกร่วมกันขณะที่ชายแดนใต้ชกนราธิวาสยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดนราธิวาสใช้อำนาจเต็มตามกฎอัยการศึกเปิดทางเจ้าหน้าที่ปูพรมปิดล้อมตรวจค้นจับกุมและติดตามกับหลายประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
1: ประนามคนร้ายปลุกปาระเบิดไปบอมและยิงใส่จุดตรวจทหารพรานจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต5นายประชาชนถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บ6รายรวมทั้งเด็กชาย10ขวบชี้เป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมไม่คำนึงถึงประชาชนขณะที่ชกนราธิวาสยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดนราธิวาสใช้อำนาจเต็มตามกฎอัยการศึกตั้งเป้าตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุดังกล่าวกองทัพบกซัดแนวร่วมใช้ AI แต่งภาพรอยสักบิดเบือนกล่าวอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก่อเหตุยิงจุดตรวจที่จังหวัดนราธิวาสระบุเป็นวิธีเดิมๆที่ใช้ในอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสียใจสื่อสารสถานการณ์ชายแดนใต้ให้ประชาชนเข้าใจผิดเจ็บปวดถูกตำหนิว่าไม่รักลูกน้องครบรอบ1ปีเหตุกัมพูชายิง BM 21ใส่ปั๊มน้ำมันที่ศรีสะเกษประชาชนเสียชีวิต8รายกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยไม่ได้เริ่มก่อนชี้ทั้ง2ประเทศต้องหาทางออกร่วมกันขณะที่เจ้าของปั๊มที่ถูกจรวดถล่มร้องสภาผ่านมา1ปียังไม่ได้รับการเยียวยาด้านศรีหศักดิ์แจงปมไทยกัมพูชาบนเวทีอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงย้ำกัมพูชาต้องมาเจรจาร่วมหาทางออกอย่าแค่เรียกร้องให้ไทยทำอะไรให้แต่ปรักสุคนยังเล่าเรื่องเดิมทุกเวทีอนุทินยันฟ้องยิ่งชีพหลังไอลอเปิด9ชื่อรวมนายกเกี่ยวข้องทุจริตเลือกสบให้ฝ่ายค้านตรวจสอบระบุเพื่อปกป้องสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเตือนก่อนพูดทำไมไม่คิดขณะที่ยิ่งชีพขอทบทวนฟ้องหมิ่นประมาทไม่ใช่กลัวแพ้คดีแต่เป็นมาตรฐานการใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องหากเห็นว่าไม่เป็นความจริงสามารถชี้แจงได้ด้านพรรคประชาชนขอนายกเปิดใจกว้างชี้แจงข้อกล่าวหาแทนการฟ้องกลับกระทรวงการคลังปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมรับสิทธิ์ต่อเนื่องถึงสิ้นเดือนกันยายนพร้อมขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ถึง31สิงหาคมทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกัน1ตุลาคมรัฐบาลสหรัฐประกาศเก็บภาษีนำเข้าชุดใหม่กับคู่ค้า60ประเทศและเขตเศรษฐกิจโดยไทยอยู่ในกลุ่มที่ถูกเรียกเก็บอัตราภาษี 12.5% หลังสหรัฐประเมินว่าการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านแรงงานบังคับยังไม่เพียงพอขณะที่เอกนิติชี้สินค้าไทยหลายกลุ่มได้รับการยกเว้นแล้วพร้อมเร่งหารือกับภาคเอกชนว่ากลุ่มอุตสาหกรรมใดได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดและขณะเดียวกันเร่งเจรจา Indo-Pacific Economic Framework ให้ได้ข้อยุติรับอัตราภาษีที่ 10% สภาอุดเตือนอาหารยานยนต์สิ่งทอเสี่ยงรับผลกระทบภาษีสหรัฐด้านหอการค้าประเมินภาษีสหรัฐไทยคู่แข่งต่างกันไม่มากยังไม่น่ากังวลแนะเร่งยกระดับมาตรฐานแรงงานเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวมินออนไลน์ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ 6-7 สิงหาคมนี้เตรียมพบหารือนายกรัฐมนตรีถกแก้มลพิษแม่น้ำเหตุปะทะชายแดนเมียนมายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

วัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพบกันเช้าวันนี้นะคะก็กับเพลงบุญล้นของคนไทยนะคะมีกิจกรรมดีๆมานำเสนอกันค่ะก็เริ่มกันที่ข่าวกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งก็เมื่อวานนี้ค่ะวันศุกร์ที่24กรกฎาคมในช่วงของเวลา 9:00 นจนถึงเวลา 16:00 นนะคะก็ทางกำลังคนของทางกองทัพบกก็ไปร่วมทำกิจกรรมเป็นจิตอาสาพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมค่ะที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนะคะก็ซึ่งทางนี้นะคะก็ของทางกองทัพบกก็ร่วมกับทางศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานสำนักงานเขตพระโขนงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้วก็กระทรวงพลังงานค่ะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานนะคะก็ซึ่งเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่ามีการจัดกิจกรรมกันซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญนะคะก็ในเรื่องของการเชิญถุงพระราชทานให้กับกลุ่มผู้เปราะบางด้วยมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานมีบริการในด้านของทางการแพทย์ด้วยมีการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ซ่อมในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับประชาชนค่ะมีบริการตัดผมให้ด้วยนะคะกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แล้วก็บำเพ็ญกุศลตรงนี้นะคะซึ่งก็มีการจัดทำเขาเรียกว่าทำความสะอาดบริเวณของรอบวัดเฉลิมพระเกียรติตรงนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้พี่ยุ้ยกับพี่แมวโยสิตาค่ะซึ่งก็เป็นกำลังคนของทางกองทบกนะคะในนามของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบกก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เหมือนกันนะคะก็ไปกันแบบเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่สนุกสนานเหมือนกันแล้วก็ได้ทำความดีนะคะเป็นจิตอาสาตรงนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็มาต่อกันในทางส่วนของทางรัฐบาลนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่ามีการจัดงานเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมค่ะก็ทางรัฐบาลก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายของทางภาครัฐเอกชนก็เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมนะคะเขาเรียกว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้งานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะก็จัดงานกันนะคะวันที่24จนถึงวันที่31กรกฎาคมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพค่ะซึ่งภายในงานแล้วก็ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะคะมีการจัดกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์ถวายเป็นพระกุศลทางนี้ก็มีด้วยกันถึง12กิจกรรมด้วยกันนะคะก็มีกิจกรรมทางศาสนาค่ะมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลนะคะก็จะมีการจัดกันขึ้นก็

0: วันพรุ่งนี้นะคะหรือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยก็เป็นพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระกุศลนะคะซึ่งก็นับว่าเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกแล้วก็นะคะครั้งสำคัญตั้งแต่มีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาค่ะซึ่งก็มีการนิมนต์พระภิกษุจำนวนถึง225รูปด้วยกันแบ่งออกเป็น3สายทางน้ำนะคะก็สายละ57รูปก็บริเวณของคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบแล้วก็คลองเปรมประชากรด้วยนะคะซึ่งพระภิกษุทั้งหมดก็จะล่องเรือมาบรรจบกันที่ประรำพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อเป็นการประกอบพิธีส่งแล้วก็ให้พรกับประชาชนครั้งนี้กันด้วยนะคะก็จำนวนถึง40วัดค่ะก็มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็พัฒนาพื้นที่นะคะก็รักษาศีลปฏิบัติธรรมถวายสังฆทานกันที่บริเวณของริมคลองทั้งหมดนะคะก็คือมี40วัดด้วยกันพร้อมกับเป็นการรวมพลังของหน่วยงานประชาชนถึงนะคะใน4จังหวัดค่ะร่วมกันพัฒนาเขาเราบอกว่าเป็นพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรคลองแสนแสบมีพิธีอารัธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นด้วยนะคะก็เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมกันตรงนี้ค่ะส่วนในด้านของกิจกรรมสาธารณประโยชน์ก็มีในด้านของการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลตรงนี้นะคะซึ่งก็เมื่อวานนะคะกำลังพลของทางกองทัพบกก็เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันส่งต่อพลังชีวิตผ่านในด้านของการบริจาคโลหิตตรงนี้ด้วยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ก็ร่วมใจปลูกต้นไม้บริเวณของหน้าบ้านแล้วก็พื้นที่สาธารณะจำนวนถึง 7,575 ต้นด้วยกันนะคะแล้วก็มีในด้านของจุดบริการประชาชนค่ะเรียกว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือในด้านของชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คนที่ยากไร้ไร้ที่พึ่งแล้วก็มีคนที่เร่ร่อนริมคลองหลอดตรงนี้ด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่แล้วก็มีการพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นะคะก็เป็นกิจกรรมเรียกว่าเป็นถนนคนเดินสองฝั่งคลองเพื่อเพลินกับบรรยากาศวิถีชุมชนของคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมก็ใกล้กับที่ทำงานนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกตรงนี้ค่ะมีคลองหลอดวัดราชนาดาคลองหลอดวัดราชภพิตรเขตสัมพันธวงศ์เขตพระนครแล้วก็เขตป้อมปราบด้วยก็มีการจัดงานกันอีกหนึ่งอย่างนะคะก็บอกว่าเป็นการประกวดภาพวาดฝาผนังเป็นเรียกว่าเป็นงานวาดภาพสตรีททอยตรงนี้เขาบอกว่าสตรีทอาร์ตนะคะคือมันเป็นผลงานการประกวดภาพวาดของสตรีทอาร์ตเนี่ยตรงนี้ถึง75ภาพด้วยกันบริเวณของถนนคนเดินก็คือที่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองบางลำพูคลองมหานาคก็จัดกิจกรรมตรงนี้กันนะคะก็เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมค่ะการพัฒนาพื้นที่ของริมคลองหลอดตรงนี้ร่วมแรงร่วมใจกันเรียกว่าเป็นการพัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนารามคลองหลอดวัดราชภูพิตรนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตรงนี้ค่ะเป็นการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมกับเขาเรียกว่าภาพยนตร์ในชุดสายน้ำแห่งชีวิตเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระราชโอบายจำนวนถึง10ตอนนะคะ10เรื่องด้วยกันมี12ตอนตลอดระยะเวลาในด้านของการจัดงานตรงนี้ด้วยค่ะกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นการรับฟังเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะเป็นเพลงถวายพระพรตรงนี้จากวงดนตรีของทหารแล้วก็นักแสดงนำตรงนี้ด้วยนะคะเรียกว่าชั้นนำของประเทศเลยก็ได้แล้วก็ช่วงเย็นๆมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเชยมงคลร่วมใจจุดเทียนชัยถวายพระพรเชยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงถึงความจงรักภักดีพร้อมเพรียงกันด้วยนะคะก็ทางรัฐบาลก็เชิญชวนนะคะประชาชนหน่วยงานทุกภาคส่วนเอกชนค่ะร่วมกันในด้านของกิจกรรมตรงนี้ก็ตามวันแล้วก็เวลาอย่างที่บอกไปแล้วก็สถานที่ดังกล่าวด้วยร่วมกันนะคะแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะที่มีต่อประชาชนค่ะส่วนในด้านของรัฐบาลก็อย่างที่บอกไปนะคะคือตลอดทั้ง8วันที่มีการจัดงานกันตรงนี้นะคะประชาชนก็จะได้ร่วมกันเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมทางศาสนาด้วยนิทรรศการชีวิตที่สะท้อนเขาเรียกว่าเป็นคุณค่าของสายน้ำไทยนะคะตลาดชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสตรีทอาร์ตตรงนี้หรือไม่ก็เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์สืบสารเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตของคนริมคลองมากกว่า2ทศวรรษตรงนี้ด้วยคือการจัดงานครั้งนี้ก็เกิดจากความร่วมมือของ เรียกว่าเป็นทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานในพระองค์นะคะหน่วยงานของทางภาครัฐกรุงเทพมหานครกองทัพบกด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติภาคเอกชนภาคประชาชนก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ยังเป็นการอนุรักษ์เป็นการฟื้นฟูและยังมีการต่อยอดหรือว่าเป็นคุณค่าของคูคลองให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปด้วยนะคะเรียกว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ดีๆในด้านของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็มาต่อกันที่ทางคณะสงฆ์ของทั่วไทยค่ะพร้อมใจกันจัดเรียกว่าเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมนะคะถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมตรงนี้ค่ะก็มีการกำหนดนะคะพิธีตรงนี้ค่ะเป็นของทางคณะสงฆ์หนกลางก็จัดกันวันนี้นะคะวันเสาร์ที่25กรกฎาคมในช่วงของเวลา 17:00 นก็ที่พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะใครที่อยู่บริเวณของพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ของกรุงเทพหรือไม่ก็ทางนครปฐมก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะถ้าเป็นของทางคณะธรรมยุทธก็จัดกันวันพรุ่งนี้นะคะ26กรกฎาคมก็ในช่วงของเวลา 14:00 นก็ที่วัดเทพศิรินทราวาสที่กรุงเทพค่ะของทางคณะสงฆ์หนเหนือนะคะก็จัดวันอาทิตย์เหมือนกันค่ะในช่วงของเวลา 13:00 นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่กรุงเทพมหานครนะคะถ้าจะเป็นทางของคณะสงฆ์หนใต้ก็จัดวันอาทิตย์เหมือนกัน26กรกฎาคมในช่วงของเวลา 13:00 นค่ะที่วัดกะพังสุรินที่จังหวัดตรังนะคะไปทางใต้ค่ะแล้วก็ของทางคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดกันวันจันทร์ที่27กรกฎาคมในช่วงของเวลา 15:00 นที่วัดไตรมิตรวิทยารามที่กรุงเทพมหานครนะคะก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมกันได้ก็เรียกว่าคือการจัดเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเนี่ยก็คือหมายถึงธรรมอันเสมออายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9นะคะหรือไม่ก็เป็นธรรมที่สัมผัสกับนบเขาเรียกว่าเป็นนพพระเคราะห์ค่ะก็คือตามโบราณโหราศาสตร์ของไทยนิยมใช้สวดในการทำบุญในด้านของอายุแต่ว่าสาระสำคัญก็คือการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญแห่งชีวิตแล้วก็จิตใจด้วยซึ่งบทเจริญพระพุทธมนต์ตรงนี้เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสาปุตสะเถโวนะคะสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรค่ะก็ทรงประมวลพระธรรมจากหลายพระสูตรด้วยให้สอดคล้องกับเขาเรียกว่าเป็นกำลังเทวดานพพระเคราะห์พร้อมกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นทรงพระนิพนธ์บทขัดตำราเนี่ยตำนานตรงนี้ประกอบการสวดตรงนี้ด้วยค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะประชาชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรเจริญมงคลน้อมนำเขาเรียกว่าเป็นหลักธรรมอันเป็นมงคลเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของตนเองด้วยของครอบครัวประเทศชาตินะคะตามวันแล้วก็เวลาดังกล่าวที่วิวบอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะก็เป็นการเรียกว่ายังมีเวลาอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะคะรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันนะคะก็สามารถที่จะบริจาคกันได้ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนะคะก็ถ้าจะไปกันที่นะคะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติของสภากาชาดไทยก็อยู่ที่ถนนอังเรดูนังค่ะก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าอาจจะหยุดยาวเหมือนกันนะคะใครอาจจะลางานกันตรงนี้ค่ะไปบริจาคโลหิตเป็นกุศลตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะหรือไม่ก็ไปที่หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำทั้ง7แห่งค่ะของสภากาชาด11วิเศษนิยมที่บางแคเดอะมอลล์ไลสโตนสาขาบางแคก็อยู่ที่ชั้น3นะคะเดอะมอลล์ไลสโตนที่สาขาของบางกะปิก็อยู่ที่ชั้น2ค่ะถ้าเป็นสาขาของงามวงวานอยู่ที่ชั้น5สาขาท่าพระอยู่ที่ชั้น1ศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมสุขุมวิทก็อยู่ที่ชั้น M หรือไม่ก็ไปกันได้ที่บ้านทรงไทยย่านวงสว่างนะคะโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศก็สามารถที่จะไปกันได้หรือไม่ก็ไปกันได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศนะคะก็จะมีที่จังหวัดของลพบุรีชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาที่ขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชที่ทุ่งสงค่ะสงขลาแล้วก็ที่ภูเก็ตอีก1แห่งนะคะสามารถที่จะไปกันได้คือการบริจาคโลหิตตรงนี้ เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีเพราะว่าผู้ที่บริจาคโลหิตจะต้องเสียสละในด้านของเวลาด้วยโลหิตในร่างกายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเรียกว่าเป็นการสำรองโลหิตให้มีปริมาณที่มากเพียงพอต่อการส่งต่อสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยอีกทางหนึ่งด้วยนะคะใครที่อย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าร่างกายพร้อมใจพร้อมก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะอายุ17ถึง70ปีนะคะสามารถที่จะไปบริจาค กันได้แต่ว่าต้องมีน้ำหนักนะคะ45กิโลกรัมขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวด้วยไม่มีไข้ระหว่างที่เราไปให้ในด้านของโลหิตตรงนี้แล้วก็ไม่อยู่ระหว่างการที่เรารับประทานยาปฏิชีวนะนะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย5หรือ6ชั่วโมงก่อนที่จะบริจาคโลหิตค่ะหรือไม่ก็ดื่มน้ำเปล่าประมาณสัก 3-4 แก้วก่อนที่เราจะบริจาคโลหิตประมาณสัก30นาทีเป็นการเพิ่มโลหิตในร่างกายเป็นการป้องกันการเวียนศีรษะด้วยค่ะสำหรับในด้านของอาหารนะคะงดในด้านของอาหารที่มีไขมันสูงนะคะของทอดข้าวมันไก่อะไรแบบนี้แล้วก็งดในด้านของการสูบบุหรี่อย่างน้อยนะคะก็ลองงดดูประมาณสัก30นาทีอะไรแบบนี้ก่อนที่เราจะบริจาคโลหิตด้วยแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้นะคะงดในด้านของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตรงนี้ด้วยค่ะนะคะก็ลองดูนะคะว่าถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะไปกันได้ค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวใต้ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะสร้างคนสร้างชาติสร้างความยั่งยืนตรงนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะบอกว่าในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านเสด็จออกมหาสมาคมที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนะคะพร้อมกับทรงหลั่งทักษิโณทกแล้วก็ตั้งพระราชสัตยาธิฐานว่าจะทรงปฏิบัติพระราชกิจในการครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมตรงนี้ค่ะก็บอกว่าคือพระปฐมบรมราชโองการตรงนี้เป็นคำมั่นสัญญาที่ยิ่งใหญ่ในการสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมวนาถบพิตรก็ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็นะคะยังมีในด้านของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ด้วยในการที่จะดูแลรักษาแผ่นดินไทยแล้วก็อาณาราษฎรตรงนี้ด้วยพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระองค์ทรงอุทิศทั้งในด้านของนะคะทั้งประเทศไทยด้วยทางต่างประเทศด้วยสะท้อนให้เห็นถึงเรียกว่าเป็นพระราชาวินิจฉัยทัศน์แล้วก็พระราชาชายที่ทรงมุ่งมั่นในการทำรงความมุ่งมั่นในด้านของความมั่นคงของชาติด้วยเสริมสร้างเขาเรียกว่าเป็นความร่วมมือกับนานาประเทศของประเทศต่างๆเป็นการยกระดับเกียรติภูมิของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยดำรงชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริงนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีรายงานพิเศษมาฝากกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: นับตั้งแต่วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีของปวงชนชาวไทยผู้ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการเราจะสืบสานรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งราษฎรตลอดไปพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการทำความดีด้วยความเสียสละมุ่งสำฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่จำเป็นต้องประกาศให้ใครรู้เวลาที่บ้านเมืองหรือประชาชนในชาติประสบภัยพิบัติต่างๆทรงพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเงียบๆและรวดเร็วทันสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอทรงริเริ่มปลดกล้าปลดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและเผยแพร่สร้างอุดมการณ์ให้กับประชาชนคนไทยให้มีจิตอาสามีสำนึกในการทำประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมเน้นการลงมือทำด้วยจิตใจแห่งความเสียสละไม่หวังผลตอบแทนให้รู้จักการเป็นผู้ให้จาก1เป็น2เป็น10เป็น100เป็นพันเป็นหมื่นวันนี้เรามีผู้คนที่มีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจมากขึ้น มีความเอื้ออาทรมีน้ำใจต่อกันในสังคมมากขึ้นก็จะทำให้สังคมไทยน่าอยู่มากขึ้นตามไปด้วยในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติอย่างมากเคยมีพระราชดำริว่าหากทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงให้กับเยาวชนไทยที่มีความสามารถในการศึกษามีความประพฤติดีมีคุณธรรมไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมแต่ว่าครอบครัวนั้นมีความยากลำบากรายได้ไม่แน่นอนมีภาวะเสี่ยงทางการศึกษาให้ได้รับโอกาสในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนต่อเนื่องจนสำเร็จปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคนนับเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพให้กับเยาวชนไทยโดยทุนพระราชทานนั้นเป็นทุนต่อเนื่องระยะยาวไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อผูกมัดในการใช้ทุนส่งพระราชทานทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมาอย่างต่อเนื่องอย่างเงียบๆจนถึงวันนี้มีเยาวชนไม่ต่ำกว่า 2,500 รายได้รับพระราชทานความช่วยเหลือมีผู้จบการศึกษาไปแล้วมากกว่า 1,200 คนส่วนใหญ่มีงานทำแล้วทั้งในภาครัฐและเอกชนโดยร้อยละ67เลือกที่จะกลับไปทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเมื่อเร็วๆนี้มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมได้ลงบทความหลังตั้งข้อสังเกตปรากฏการพลังบวกท่วมโซเชียลเมื่อพบว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่จำนวนมากเริ่มเปิดใจซาบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ท่านทำเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเสียงจากประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและชายแดนที่เคยได้รับพระราชทานทุนการศึกษาโดยไม่ต้องใช้คืนหรือความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วในยามเกิดภัยพิบัติสะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนว่าในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนสิ่งเหล่านี้ได้ทลายกำแพงความอคติและความสับสนในใจเยาวชนจำนวนมากมีความกล้าที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่10ในสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้นพลังของการปิดทองหลังพระสิ่งที่ทำให้หัวใจคนไทยจำนวนมากกลับมาคือการทรงงานอย่างสม่ำเสมอโดยไม่แก้ตัวไม่ตอบโต้คำกล่าวร้ายแต่ปล่อยให้การกระทำให้ความดีและความเมตตาเป็นคำตอบความจริงอาจไม่ดังแต่ก็ไม่เคยหายไป
0: ค่ะก็เรียกว่าพระองค์ท่านนะคะทรงทำทุกอย่างเพื่อประชาชนคนไทยจริงๆนะคะทรงทำเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระค่ะเพื่อประโยชน์สำหรับประชาชนนะคะให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขบนผืนแผ่นดินไทยของพระองค์ท่านนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะสำหรับนิทานนะคะวันนี้ค่ะชายขี้เหนียวในพุ่มไม้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: ชายขี้เหนียวในพุ่มไม้กาลครั้งหนึ่งมีชาวนาจนๆคนหนึ่งเขายังได้รับความเมตตาจากเจ้านายร้อยเล่ห์ของเขานั่นคือชายชนบทชายชนบทจะให้เขาทำงานทั้งวันทั้งคืนในทุ่งนาและไม่จ่ายเงินให้เขาเลยสักเพนนีเดียว
4: นายอยากได้เงินจากการทำงานงั้นเหรอนี่คือสิ่งที่ตลกที่สุดที่ฉันได้ยินไม่มีใครจ่ายเงินชาวนาเพื่องานง่ายๆฉันให้ที่พักและอาหารนายยังไม่พออีกหรือไงนายรู้ไหมว่าค่าอาหารเท่าไหร่นี่ไม่เอานะนายจะกินอาหารสามมื้อจริงๆเหรอใช่แล้วผมทำงานหนักมากในทุ่งนานั่นอ้อเหรอมันก็แค่ทำนามันจะยากแค่ไหนกันเอาล่ะตอนนี้ฉันมีอย่างอื่นที่ต้องทำคุยกับฉันเดือนหน้าอีกทีแล้วกันเกี่ยวกับมุกตลกขอข่าวเองของนายฉันจะคิดอีกที
3: ชาวนารู้สึกผิดหวังทุกครั้งที่ออกมาจากบ้านของชายชนบทเขาคิดที่จะลาออกจากงานหลายครั้งแต่เขาก็กลัวที่จะหางานใหม่ไม่ได้หลายเดือนผ่านไปชาวนาก็ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆและแล้ววันหนึ่ง
4: พอกันทีฉันไม่มีความสุขที่นี่ฉันทำงานที่นี่ไม่ได้แล้วนายท่านผมทำงานที่นี่มา3ปีแล้วผมต้องได้รับค่าแรงผมจะไม่ไปไหนจนกว่าคุณจะจ่ายเงินค่าแรงให้ผมตามที่ผมทำงานมาทั้งหมดใช่แล้วนายพูดถูกเอานี้เงินของนาย1 2 3นี่มันอะไรกันแค่3เพนนีเองเหรอแค่นั้นเหรอนี่นายหมายความว่ายังไงนั่นมัน3เพนนีเลยนะครั้งสุดท้ายที่นายออกไปเจอโลกข้างนอกเมื่อไหร่เหรอนายจะไปรู้อะไรนี่คือความโชคดีอย่างนั้นเหรอถ้างั้นหากผมได้รับความโชคดีแล้วผมคงไม่ต้องทำงานที่นี่อีกต่อไปว่าอย่างไรนะผมจะไม่ทำงานให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของผมผมรู้ว่าสักวันความซื่อสัตย์และการทำงานหนักของผมต้องมีคนเห็นคุณค่าของมันลาก่อน
3: ชาวนาได้เดินออกจากทุ่งนาไปเขารู้ว่า3เพนนีนั้นคงไม่เพียงพอแต่เขาก็มีความสุขที่จะมีชีวิตรอดด้วยเงินจำนวนเท่านี้ชาวนาได้ยินเสียงแปลกๆใกล้บริเวณนั้นมันมาจากด้านหลังของทางต้นไม้เขาเข้าไปใกล้และพูดออกไปว่าน
4: ายโอเคไหมนายมาที่นี่ทำไมฉันไม่มีอะไรให้นายขโมยแล้วขโมยเหรอทำไมฉันต้องขโมยด้วยล่ะทำไมนายถึงร้องไห้นายเจ็บตรงไหนเหรอมีกลุ่มชายกลุ่มหนึ่งขโมยหม้อใส่ทองของฉันไปฉันเจอมันที่สุดทางของสายรุ้งสุดทางของสายรุ้งฉันคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าไม่ใช่เลยฉันมีทองของฉันแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วโอ้อย่าร้องเลยนะฉันไม่มีมากเท่าหม้อทองของนายแต่ฉันสามารถให้สิ่งนี้กับนายได้นี่มันไม่ได้มากมายแต่มันคือเท่าที่ฉันมีนะ
5: โอ้แล้วนายจะทำยังไงต่อล่ะ
4: ไม่ต้องห่วงฉันหรอกฉันไม่เป็นไรดูเหมือนว่านายต้องการเงินมากกว่าฉันนะ
5: ฉันรู้ว่านายคือใครฉันรู้ว่านายจะไม่ทำให้ฉันผิดหวัง
4: ฮะนายคือใคร
5: ฉันเป็นเทวดาคนแคละพวกเราถูกส่งมาที่โลกมนุษย์ทุกปีเพื่อที่จะหาคนที่มีค่าสำหรับเวทมนต์ของเรา ฉันประทับใจในความใจดีของนายมากเพื่อนบอกฉันมาว่านายอยากได้อะไรฉันจะให้พรได้3ข้อพร1ข้อเท่ากับ1เพนนี
4: นี่มันแปลกมากเลยนะนายหลอกฉันหรือเปล่าเนี่ย
5: บอกสิ่งที่นายอยากได้มาสิแล้วนายจะรู้เอง
3: ชาวนาคิดอยู่สักพักแล้วเขาก็รู้ในสิ่งที่เขาต้องการ
4: รู้แล้วล่ะข้อแรกฉันขอคันธนูที่ไม่ว่าฉันจะยิงอะไรก็จะร่วงลงมาข้อที่สองฉันขอไวโอลินที่เมื่อทุกคนได้ยินก็จะเต้นตามข้อที่สามขอให้ทุกคนทำตามในสิ่งที่ฉันขอ
5: พรของนายจะเป็นความจริงใช้พรอย่างฉลาดล่ะ
3: ชาวนามีความสุขอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาเดินไปและคิดอย่างสนุกสนานว่าเขาจะทำอะไรกับมันแล้วเขาก็เดินมาตรงที่ชายคนหนึ่งกำลังปาหินใส่ต้นไม้อยู
4: ่สวัสดีครับคุณทำไมถึงได้ปาหินใส่ต้นไม้ที่น่าสงสารนี้ล่ะ
5: ฉันไม่ได้ปาหินใส่ต้นไม้นี้คนโง่ฉันพยายามที่จะเอาดอกไม้ลงมานี่คือดอกไม้ที่สวยที่สุดมันจะบานแค่หนึ่งครั้งต่อปีและตรงนั้นบนกิ่งที่สูงที่สุดของต้นไม้มันคือดอกไม้ที่มีแบบเดียวบนโลกมันมีค่ามากนะเห็นไหมล่ะหลายคนพยายามที่จะนำดอกไม้นั้นลงมาแต่ก็ไม่มีใครทำได
4: ้โอ้งั้นให้ฉันลองได้ไหม
5: ฮ่าฮ่าฮ่าฉันเห็นคันธนูและลูกศรนายคิดว่านายเป็นนักธนูคนเดียวที่ลองหรือไงไม่มีใครสามารถยิงได้สูงขนาดนั้นหรอกนะ
3: ชาวนาจึงยกคันธนูขึ้นและเล็งไปที่โคนของดอกไม้ที่อยู่บนต้นไม้สูงเขายิงลูกศรโดยที่ไม่คิดลูกศรพุ่งสูงขึ้นและสูงขึ้นและด้วยความรวดเร็วพุ่งตรงไปที่ดอกไม้นั้นและดอกไม้ได้ร่วงลงมาอยู่บนมือของชาวนา
5: เป็นไปไม่ได้นายทำได้ยังไง
4: จริงๆแล้วคนแคระ
5: โอ้ฉันไม่สนหรอกเอาดอกไม้นั่นมา
4: แต่ฉันเป็นคนทำมันร่วงลงมาทำไมต้องให้นายด้วยล่ะ
5: นั่นมันไม่ยุติธรรมฉันเห็นก่อนแล้วฉันก็เป็นคนบอกเรื่องนี้กับนาย
4: นายก็พูดถูกนะงั้นฉันจะให้ดอกไม้กับนายแต่นายต้องให้รางวัลกับฉันถ้าไม่งั้นฉันจะเป็นคนที่ทำทั้งหมดเอง
3: ชาวนาเป็นคนซื่อตรงแต่กับชายที่ยืนอยู่ตรงหน้านั้นเขาเป็นคนขี้เหนียวจริงๆทุกคนในเมืองรู้ว่าชายหนุ่มขี้เหนียวคนนี้จะให้คนอื่นทำงานให้โดยที่เขาจะไม่จ่ายค่าตอบแทนเลยสักเพนนีเดียวและไม่มีใครเชื่อใจเขาแต่ชาวนาผู้ใส่ซื่อก็ไม่ได้ระวังสิ่งมีชีวิตที่ขี้เหนียวที่สุดคนนี
5: ้นายพูดถูกเพื่อนฉันจะจ่ายนายด้วยทอง500เหรียญสำหรับดอกไม้ที่สวยงามนายเห็นด้วยไหม
4: โอ้แน่นอนเลย
5: เฮ้ย hey, เดี๋ยวก่อนสินายจะไปไหนนะนายติดทองฉัน500เหรียญนะแล้วนายจะทำยังไงนั่งเล่นไวโอลินเหรอ ลาก่อน
4: เขาพูดถูกฉันจะทำอะไรได้นอกจากนั่งเล่นไวโอลิน
3: เหมือนกับที่เทวดาได้สัญญาไว้คนขี้เหนียวเริ่มที่จะเต้นตามจังหวะของเสียงเพลงเขากระโดดและแกว่งไปตามลมส่วนชาวนานั้นก็เล่นไวโอลินของเขาหลังจากนั้นคนขี้เหนียวก็ลื่นตกลงไปในพุ่มไม้และเขาก็ยังคงเต้นต่อแม้ว่าหนามจะทำให้เสื้อของเขาขาดหมดก็ตาม
5: โอ้ได้โปรดเมตตาฉันด้วยได้โปรดหยุดทีฉันจะจ่ายเงินให้นายนั่นอยู่ในเสื้อเชิ้ตมันมีถุงแดงอยู่2ถุงเอาไปสิ
4: ฉันจะเอาแค่เท่าที่นายติดฉันนายควรให้รางวัลฉันตั้งแต่แรกไปก่อนนะลาก่อน
3: ชายขี้เหนียวพยายามจะหยิบเสื้อผ้าของเขาแต่ว่าเขาจะหยิบได้ยังไงล่ะทันใดนั้นข่าวลือก็ดังไปทั่วหมู่บ้านชายขี้เหนียวไม่ใช่แค่ชายขี้เหนียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นชายขี้เหนียวในพุ่มไม
5: ้โอ้ฉันจะแสดงให้เขาเห็นว่าเขาคิดว่าเขาเป็นใครกันแน่
3: วันต่อมาชายขี้เหนียวโมโหมากและไปให้ศาลตัดสิน
5: เอาละผู้ชายที่มีคันธนูและไวโอลินขโมยความหนาวเหรอครับท่านความหนาวใครจะขโมยความหนาวได้เขาขโมยทองของผมทอง500เหรียญโอ้ทองฉันว่าแล้วต้องมีอะไรผิดพลาดเกี่ยวกับการร้องเรียนอาวีนายแค่ต้องเขียนคำร้องเรียนลงไปมันยากตรงไหนล่ะถ้างั้นชายหนุ่มกับไวโอลินขโมยทอง500เหรียญนำตัวชายที่มีไวโอลินและคันธนูมา
3: ด้วยความยากลำบากในที่สุดก็ได้เจอและนำตัวชายที่มีคันธนูกับไวโอลินมาน
5: ายถูกกล่าวหาว่าขโมยทอง500เหรียญจากชายคนนี้มีอะไรจะแก้ตัวไหม
6: ครับใต้เท้าผมไม่ได้ขโมยผู้ชายคนนี้ให้ผมมาจากรางวัลที่ผมนำดอกไม้จากบนยอดที่สูงที่สุดของต้นไม้ลงมา
5: เขาโกหกผมไม่ได้ให้รางวัลอะไรเขาทั้งนั้นมันยากที่จะเชื่อหนุ่มน้อยฉันหมายถึง500เหรียญกับการที่นำดอกไม้ให้เขาแต่ว่าผมพูดความจริงไม่เขาขโมยไปจากผมและผลักผมไปที่พุ่มไม้เขาโกหก
6: ไม่ผมไม่ได้โกหก
5: เขาโกหกเอาละพอได้แล้วฟังนะชายที่มีไวโอลินคดีนี้คุณผิดนะชายขี้เหนียวในฉันไม่ถึงชายหนุ่มผู้ดีคนนี้เขาชนะคดีศาลขอสั่งให้ชายที่มีไวโอลินและคันธนูต้องติดคุก5ปีและต้องคืนทอง500เหรียญต่อชายขี้เหนียวฉันหมายถึงสุภาพบุรุษท่านนี
6: ้ผมเข้าใจครับใต้เท้าผมขออะไรเป็นสิ่งสุดท้ายได้ไหมครับขอผมเล่นไวโอลินเป็นครั้งสุดท้ายจะได้ไหม
5: ไม่ครับใต้เท้าอย่าให้เขาเล่นไม่โปรดอย่าโอ้คำขอของเขาไม่ได้เป็นอันตรายใดๆไม่จริงแล้วทำไมเขาถึงขอที่จะเล่นไวโอลินในศาลและมันไม่ใช่สิ่งที่เขาขอครั้งสุดท้ายเขาจะเข้าคุกแค่5ปีไม่ใช่ตลอดไปฉันเข้าใจสิ่งที่คุณพูดก็มีเหตุผลแต่ว่าอย่างไรก็ตามฉันไม่สามารถปฏิเสธเขาได้ฉันอนุญาตให้เขาทำในสิ่งที่เขาขอ
3: ชาวนายิ้มเขารู้สาเหตุว่าทำไมผู้พิพากษาถึงไม่ปฏิเสธ
6: ฉันขอให้ทุกคนทำตามในสิ่งที่ฉันขอ
5: โอ้ให้ตายสิทหารอยู่ไหนเนี่ยช่วยจับฉันไว้ที
3: แต่นั่นก็สายไปแล้วทันทีที่ชาวนาเล่นไวโอลินทุกคนก็เริ่มเต้นรำกันไม่มีใครสามารถต้านทานได้แม้แต่ชายขี้เหนียวหรือว่าทหารหรือผู้พิพากษาเองก็ตาม
5: โอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
7: เราทุกคนกำลังเต้นครับใต้เท้า
5: โอ้โหปากเลยฮาวี
3: ชาวนาเดินตรงไปที่ชายขี้เหนียวและหยุดเล่นเพลง
7: บอกความจริงกับทุกคนซะถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะทำให้นายเต้นไปตลอดชีวิต
5: ทหารจับตัวเขาก่อนที่เขาจะเล่นไวโอลินอีก
3: แต่ชาวนานั้นไวกว่าทหารซะอีก
5: หยุดได้โปรดหยุดผมยอมรับว่าเขาไม่ได้ขโมยผมเป็นคนให้ทอง500เหรียญกับเขาเองเพราะเขานำดอกไม้บนดอดที่สูงที่สุดมาให้กับผมผมให้เขาเองนั่นคือเรื่องจริงเหรอใช่ครับมันคือเรื่องจริง
8: ถ้าอย่างนั้นทุกอย่างก็กระจ่างชายผู้มีไวโอลินไม่ผิดชายขี้เหนียวทำให้ศาลเสียเวลาด้วยการโกหกเขาควรที่จะจ่ายทอง500เหรียญให้กับชายที่มีไวโอลินและคันธนู และที่สำคัญเขาควรให้เงินทั้งหมดแก่ชาวบ้านเรื่องนี้สอนให้นายเห็นค่าของความสื่อสัตย์ที่มีดีกว่าความรวยปิดคดี
3: ชาวนาถูกปล่อยตัวเขาได้รับความมั่งคั่งที่เขาควรจะได้รับแต่ว่าเขายังคงทำงานหนักและเป็นคนมุ่งมั่นเขาซื้อที่ดินและทำนาต่อไปไม่แปลกใจเลยที่ชายขี้เหนียวติดเงินคนอื่นมากมายหลังจากที่ได้ให้ทรัพย์สินแก่ชาวบ้านชายขี้เหนียวในพุ่มไม้ก็ไม่เหลือเงินเลยสักนิดเดียวเขาต้องทำงานเพื่อแลกกับเงินไปตลอดชีวิตจบบริบูรณ์
2: ค่ะจบในด้านของนิทานกันนะคะก็ช่วงนี้ค่ะพยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงนะคะก็แจ้งเตือนระมัดระวังในด้านของประเทศไทยยังมีฝนตกหนักทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยค่ะเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับร่องมรสุมทางภาคตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะคะก็ระมัดระวังด้านของการเดินทางด้วยสัปดาห์นี้แล้วก็ต่อสัปดาห์หน้านะคะเดินทางกันอย่างไรค่ะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะก็อีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะก่อนที่เวลาจะหมดค่ะเชิญชวนนะคะประชาชนค่ะร่วมการส่งผลงานเข้าประกวดเป็นภาพถ่ายนะคะบันทึกประวัติศาสตร์การสู้รบพลังแห่งความเสียสละและก็ความร่วมมือโดยทางกองกำลังสุรนารีนะคะสามารถที่จะติดตามกันได้ที่ Facebook ของกองกำลังสุรนารีค่ะก็เปิดรับผลงานนะคะขออภัยนะคะปิดรับผลงานกันสัปดาห์หน้าค่ะวันที่1สิงหาคมในช่วงของเวลา 23:59 นะคะบอกว่าแบ่งออกเป็น2หัวข้อด้วยกันการอพยพประชาชนสู่พื้นที่ปลอดภัยหรือว่าเป็นภาพเหตุการณ์การอพยพของประชาชนจากพื้นที่ชายแดนนะคะไปพื้นที่ปลอดภัยค่ะเป็นการประมวลภาพในด้านของการพักพิงเป็นอะไรแบบนี้นะคะอีกหนึ่งหัวข้อเป็นพลังแห่งการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนสู่แนวหน้าเป็นภาพการสนับสนุนจากหน่วยงานของทางภาครัฐเอกชนองค์กรสาธารณกุศลเป็นจิตอาสาหรือไม่ก็สื่อมวลชนก็ได้นักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนนะคะในด้านของการสนับสนุนกองกำลังตรงนี้ในด้านของสิ่งของยาเวชภัณฑ์ยานพาหนะการแพทย์หรือไม่ก็เป็นการสื่อสารหรือไม่ก็เป็นการส่งมอบหรือว่าเป็นกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนนะคะเป็นการบันทึกเรื่องราวความกล้าหาญความเสียสละแล้วก็พลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมเป็นส่วนหนึ่งในการเขาเรียกว่าเก็บรักษาภาพประวัติศาสตร์ของชาติไว้ให้คนรุ่นหลังเขาได้ชมกันนะคะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้ช่วยเหลือประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ของชายแดนตรงนี้ได้ทำอะไรกันบ้างนะคะก็มีเงินรางวัลให้นะคะผู้ที่ชนะเลิศก็นะคะพร้อมกับโล่ก็ 5,000 บาทรองก็ 4,000 บาทแล้วก็รางวัลที่2ก็ 3,000 บาทนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดตามนะคะเป็น Facebook ของทางกองกำลังสุรนารีได้เหมือนกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะหนาวใจที่ชายแดนสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะกรมศุลกากรเตือนระวังสแตมเมาพิษหลอนประสาทขั้นรุนแรงและรัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันและปราบปรามต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีทำธุรกิจสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรา5มา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจตรวจเข้มเชิงลึกตั้งแต่1สิงหาคมนี้
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่1สิงหาคมนี้มาตรการดังกล่าวจะยกระดับการตรวจสอบจากการพิจารณาข้อมูลพื้นฐานไปสู่การใช้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างผู้ถือหุ้นงบการเงินข้อมูลผู้ทำบัญชีรวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงและคัดกรองบริษัทที่อาจจะเข้าข่ายเป็นนอมินีได้อย่างตรงจุดเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตสำหรับกรณีที่พบข้อมูลหรือพฤติการเข้าข่ายน่าสงสัยเจ้าหน้าที่อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นคนไทยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินทุนและความสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นทั้งนี้การพิจารณาจะดำเนินการเป็นรายกรณียึดหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นสำคัญพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ใช่การเหมารวมนักลงทุนต่างชาติและไม่ใช่การสร้างอุปสรรคต่อการลงทุนแต่เป็นการใช้ข้อมูลและเส้นทางการเงินเพื่อแยกแยะผู้ประกอบการที่ถูกต้องออกจากผู้ที่อาศัยโครงสร้างนอมินีเพื่อหลีกกฎหมายทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความแม่นยำโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้นจิตาดีสายสว่างรายงานค่ะ
0: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรกรุงเทพกรมศุลกากรได้ตรวจยึดสารเสพติด LSD หรือที่รู้จักในชื่อสแตมเมาจากประเทศต้นทางคือเยอรมนีซึ่งพยายามลักลอบนำเข้ามาในไทย529ชิ้นมูลค่ากว่า 200,000 บาททั้งนี้สารเสพติด LSD ถือเป็นสารเสพติดสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรงมักนำสารดังกล่าวไปหยดลงบนแผ่นกระดาษซับน้ำที่สกรีนลายการ์ตูนสีสันสดใสและสัญลักษณ์น่ารักรูปร่างแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆลักษณะคล้ายกับสแตมหวังตบตาเจ้าหน้าที่และทำให้เข้าถึงดูเข้าถึงง่ายเหมือนขนมหรือของเล่นสะสมทั่วไปและหากได้รับสาร LSD ในปริมาณมากและต่อเนื่องจะออกฤทธิ์กดและหลอนประสาทขั้นรุนแรงจะทำให้ผู้เสพเกิดภาพหลอนการรับรู้ผิดเพี้ยนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวหวาดระแวงขั้นรุนแรงสิ่งต่อการเกิดอุบัติเหตุการทำร้ายตนเองหรืออันตรายถึงชีวิตช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
2: รัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มงานแสดงเทคโนโลยีโดรนใกล้กรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต10คนบาดเจ็บราว100คนขณะที่ประธานาธิบดียูเครนเผยข่าวกรองชี้รัสเซียอาจเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่อีกภายใน48ชั่วโมงฝรั่งเศสอพยพประชาชนกว่า 200,000 คนออกจากพื้นที่เสี่ยงขณะไฟป่าลุกลามอย่างควบคุมไม่ได้ในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสและตอนกลางของสเปนเมื่อวานนี้ผู้นำสหรัฐเผยรัฐบาลวอชิงตันมี2ทางเลือกในการยุติสงครามกับอิหร่านคือเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารต่อไปหรือบรรลุข้อตกลงทางการทูตพร้อมยืนยันการเจรจากับรัฐบาลอิหร่านยังดำเนินอยู่ขณะเดียวกันทรัมป์ขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหภาพยุโรปหรือ EU ในอัตราสูงหลัง EU สั่งปรับบริษัท Google ของสหรัฐเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์จากการละเมิดกฎการแข่งขันในตลาดดิจิทัลสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
3: กินแล้วเก็บเก็บแล้วทิ้งให้ถูกที่คือนิสัยของคนมีวินัย
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
6: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าว
7: สมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7980

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เรามีสถานีตำรวจกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศมีกฎหมายที่พร้อมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงได้ทันทีมีมูลนิธิและคนรอบข้างที่พร้อมช่วยแต่ภารกิจนี้จะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนคนหนึ่งนั่นคือตัวของคุณเองหากคุณถูกทำร้ายอย่า กลัวที่จะแจ้งให้พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวช่วยคุณหนึ่งเสียงหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงโทร1300
2: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
3: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
2: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
3: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
2: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
3: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
2: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
3: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

0: นี่อากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขเล็กจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงอ่ะว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัลนะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได้
0: เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแปะความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราปิดความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาพลาดพลั้งไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่แหละ
0: เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนั้นมันไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลยืนยันดูแลครอบครัวเต็มที่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
1: อรมน.ภาค4ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลยืนยันตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมดูแลครอบครัวเต็มที่คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
8: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียร้อยเอกสัญชัยรองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4511หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตในห้องพักส่วนตัวณที่ตั้งในพื้นที่บ้านสามเมาะตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่24กรกฎาคม2569ภายหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของเหตุการณ์ได้ทั้งนี้กองทัพบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียกำลังพลผู้ปฏิบัติงานและยืนยันว่าจะให้การดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มกำลังทั้งในด้านสิทธิสวัสดิการการเยียวยาตามระเบียบของทางราชการพร้อมจะติดตามดูแลสภาพจิตใจและขวัญกำลังใจของกำลังพลในหน่วยอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้สังคมได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องบนพื้นฐานของพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: การซึมซับศิลปะวัฒนธรรมไทยคือช่วงเวลาแห่งความสุขและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยอย่างแท้จริงติดตามได้ในจิจะพาเที่ยวค่ะ
9: ปลายเดือนกรกฎาคมนี้กรุงเทพมหานครชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569กับงานใส่น้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จะเนรมิตพื้นที่สวนสาธารณะป้อมมหาการคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์และถนนคนเดินสายสำคัญให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่แห่งความสุขช่วง 24-31 กรกฎาคมนี้ตั้งแต่ 9 โมงเช้าจนถึง 3 ทุ่มครึ่งเริ่มด้วยไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดกับพิธีตักบาตรทางเรือในวันที่ 26 กรกฎาคมเวลา 7 โมงเช้าพระสงฆ์จำนวน 225 รูปจาก 40 วัดจะล่องเรือรับบิณฑบาตผ่าน 3 คลองสายประวัติศาสตร์เป็นภาพแห่งศรัทธาและความงดงามที่หาชมได้ยากส่วนในช่วงบ่ายตั้งแต่บ่าย 3 โมงจนถึง 2 ทุ่มที่เวทีกลางชมการแสดงจากศิลปินชื่อดังการแสดงโขนเทิดพระเกียรติส่วนสายชิมไม่ควรพลาดกับโซนจำหน่ายสินค้าโอท็อปจาก9จังหวัดสินค้าทองฟ้าราคาประหยัดและร้านอาหารชื่อดังจากทั่วกรุงเทพมาสัมผัสเสน่ห์ของย่านประวัติศาสตร์กับ4ถนนคนเดินไม่ว่าจะเป็นคลองหลอดวัดราชบพิตรคลองหลอดวัดรัชนัดดาคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมและห้ามพลาดกับการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติที่มีให้รับชมตลอดช่วงของการจัดงานจิจ้ามาเที่ยวขอบอกว่าไม่ว่าคุณอยากจะมาไหว้พระทำบุญเดินเล่นชมชิมช็อปหรือพาครอบครัวร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์งานใส่น้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์คืออีกหนึ่งเทศกาลที่ไม่ควรพลาดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับ
10: ถ้าชอบน้องที่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

แล้วจะไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ๊ะแน่ๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากล้นเกินจะพรรณนาอุปมาว่าแม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลาสิ้นไปเป็นกับก็ยังพรรณนาไม่หมดค่ะด้วยพระคุณมากล้นเกินพรรณนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวหากใครมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระองค์เป็นที่พึ่งหมั่นกราบไหว้บูชาหมั่นสวดมนต์เป็นประจำบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดชีวิตมีบางท่านอยากไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็อยากเข้าเฝ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยทำอย่างไรจึงจะได้อย่างที่อยากเมื่อไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้คำตอบมาดังนี้นะคะถ้าอยากไปเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ครบทั้ง3อย่างทุกเช้าตักบาตรทำทานแล้วต้องนั่งสมาธิให้มากๆจะช่วยให้รักษาศีลได้มั่นคงเมื่อรักษาศีลได้มั่นคงปัญญาจะแตกฉานสามารถเข้าใจความจริงในเรื่องโลกและชีวิตได้ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะทุ่มเททำบุญเพื่อให้ได้บุญมากเป็นบุญใหญ่ให้ผลเร็วและแรงอีกประการหนึ่งให้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตนั้นเขาทำบุญมาอย่างไรเขาอธิษฐานจิตกำกับว่าอย่างไรและให้หมั่นไปวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมสิ่งใดไม่เข้าใจจะได้ซักถามจากพระอาจารย์เป็นการช่วยให้ไม่หลงเข้าใจผิดคิดผิดแล้วก็เลยทำผิดนะคะแทนที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นว่าต้องไปตกนรกหมกไหม้เป็นเวลายาวนานอยากทำบุญให้เต็มที่ทุกวันบวชซะเลยดีไหมคะพูดเล่นนะคะใช้ชีวิตเป็นปกติสมบูรณ์ด้วยศีลทานแล้วก็ภาวนาเป็นประจำนะคะอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันค่ะอย่าลืมทำเป็นประจำนะคะทานศีลภาวนาและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
0: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่อ่ะผู้ใหญ่อย่าว่านิงทาเด็กเลยนะว่าเห็นไอ้แมงมังเลิกยาได้เด็ดขาดหมอก็ทำยังไงอ่ะมังหาเป็นปิดทิ้งเลยอ่ะ
1: เอ้ยไม่อยากนินทาแต่อยากรู้เรื่องคนอื่นเชอะ
2: เอานะถามด้วยความรู้สึกห่วงใยเขาไม่ได้เรียกอยากรู้เรื่องคนอื่นอย่างเงี้ยเขาเรียกอยากรู้ความจริง
0: ถั่วจอมเลยครับ
2: นี่ท่านจะเล่าความจริงให้ฟังนะการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดไม่อยู่สี่ขั้นตอนง่ายๆเลยคือขั้นแรกขั้นเตรียมการก่อนบำบัดรักษาก็ต้องมาถามประวัติชี้แจงขั้นตอนการบำบัดคุยกับครอบครัวแล้วตรวจร่างกายเหมือนหมอตรวจโรคทั่วไปนั่นแหละจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ขั้นที่2ขั้นตอนทำการรักษาเช่นการรักษาอาการทางกายที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดตอนนี้แหละจะช่วยระงับความต้องการยาหมอจะถอนพิษตามสภาพร่างกายและชนิดของยาเสพติดที่ใช้เพื่อรักษาอาการขาดยาเขาจะรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจเลยทีเดียว
0: โอ้โหไล่สองต่อเลยนะทั้งรักษาทั้งร่างกายแล้วก็หัวใจด้วยดีจริงๆเลยผู้ใหญ่
1: จิตใจอย่าแตะไม่ใช่หัวใจ
0: นั่งแหละนั่งแหละว่าพวกจิตใจไม่ชักก็เลยพวกหัวใจแทงเหมือนกันนั่งแหละอกุลับอย่ามาขักสิผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เล่าต่อเล่าต่
2: อขั้นต่อมานี่สำคัญที่สุดเลยนะฟังดีๆคือขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพเขาใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะทางเจ้าหน้าที่บำบัดหลายๆฝ่ายจะมาร่วมกันเช่นนักจิตวิทยาหมอพยาบาลนักสังคมสงเคราะห์ครูอาชีวะบำบัดเขาก็จะทำการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ที่ติดยาเสพติดบางแห่งเนี่ยก็ฝึกอาชีพแถมให้ด้วย
0: อ๋อนั่งไงไอ้แมงมันถึงมีดีออกมาเลยแล้วถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเลิกยาได้หรือยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ถ้าตามหลักก็เลิกได้แล้วแต่เขาจะมีขั้นสุดท้ายก็คือขั้นตอนติดตามผลจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผลดูแลผู้ที่เลิกยาหลังจากผ่านขั้นตอนทั้ง3มาแล้วเพื่อให้คำแนะนำให้กำลังใจผู้ที่เลิกยาเสพติดไม่ให้หันกลับมาเสพอีก
1: ถ้ากลับไปเสพอีกก็จบกันหมอเอ๋ยพยาบาลเอ๋ยอุตส่าห์มุ่งมั่นทุ่มเทรักษาเนาะ
2: นั่นก็เลยขอความร่วมมือพวกเรานี่แหละเห็นไหมล่ะกว่าจะรักษาหายกันออกมาไม่ง่ายนะถ้าคนที่อยู่แวดล้อมไม่ช่วยกันพยุงให้เขาหายขาดมันก็เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน
0: ์ว่าร่างกายนี่พอจะรักษาเยียวยากังลายนะแต่หัวใจนี่สิคงกายชิดต้องช่วยกัน
1: โอ้ยอาแปะไม่ใช่อกหักจะได้เยียวยาหัวใจต้องดูแลจิตใจให้กำลังใจให้สู้ปัญหาไม่คิดสั้นกลับไปเสพอีกเลอเข้าใจไหม
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการบำบัดผู้ติดยาเสพติดนั้นมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับอาการของผู้ติดยาเสพติดแต่ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการบำบัดไม่น้อยกว่า4เดือนและติดตามผลและช่วยเหลืออีกกว่า 1-2 ปีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้นั้นสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้งหากผู้นั้นกลับไปใช้ยาเสพติดอีกความทุ่มเททั้งการบำบัดการติดตามและงบประมาณก็เป็นการสูญเปล่าและกลายเป็นปัญหาวนเวียนซ้ำซาก
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างลงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาจอบมาต้องแท้ต้องแรงยิ่งฟ้าดื่มแรงเรื่องนกแท
2: ้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างอาทิตย์ที่30สิงหาคมรับสมัคร1ถึง5สิงหาคมคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.จังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างหลังจากนายสั่งทุรพลส.ส.พรรคภูมิใจไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย69ปีด้วยมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.จังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างและคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้งโดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เป็นวันเลือกตั้งและให้วันที่1ถึง5สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเป็นวันสมัครรับเลือกตั้งณห้องประชุมพุทธาลชั้นที่2ที่ว่าการอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีสำหรับเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3ประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวทั้งนี้ในกรณีที่ตำแหน่งส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างภายใน45วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างเว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึง180วันยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: กรมทรัพยากรธรณีขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านระนองพังงาภูเก็ตกระบี่กาญจนบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่4นำนักศึกษาปศุสัตว์ลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรลงพื้นที่จริงฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดในโคกว่า110ตัวหวังปั้นเยาวชนสู่คนปศุสัตว์รุ่นใหม่ช่วยเกษตรกรติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่4สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดส่งเสริมและขยายพันธุ์สัตว์ของหน่วยนำคณะนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรสาขาสัตวศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ร่วมดำเนินการตรวจสุขภาพโคภายในหน่วยในพื้นที่ตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรโดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมพิสกินและโรคปากเท้าเปื่อยแก่โคแม่พันธุ์จำนวน52ตัวลูกโคจำนวน62ตัวได้รับการสนับสนุนและควบคุมการปฏิบัติงานจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะที่ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ให้แก่เยาวชนในพื้นที่โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้จากสถานการณ์จริงสามารถพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบุคลากรด้านปศุสัตว์ที่มีคุณภาพในอนาคตซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ต่อไปและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะเจริญตรารายงาน
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
0: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
0: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
3: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
2: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
3: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะปลัดมหาดไทยสั่งด่วนยกระดับการรักษาความปลอดภัยชายแดนใต้หลังเหตุโจมตีฐานทีระแงะสักครู่มาติดตามค่ะ
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: เร่งรีบตองนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิ
9: และอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจ
9: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสุก
9: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
8: อมแล้วชื่นใจ
10: ก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
11: ์สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ปลัดมหาไทยสั่งด่วนยกระดับการรักษาความปลอดภัยชายแดนใต้หลังเหตุโจมตีฐานระแงะสั่งทบทวนแผนเผชิญเหตุสืบข่าวเชิงรุกคุณยศวัฒน์พงษ์ประพงษ์ประภาสรายงานค่ะ
12: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจความมั่นคงบูเกซามีในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิตและประชาชนได้รับบาดเจ็บว่าได้สั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลายกระดับการรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่รวม3มาตรการได้แก่การทบทวนยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยจุดตรวจความมั่นคงฐานปฏิบัติการที่ว่าการอำเภอสารกลางจังหวัดสถานีตำรวจหน่วยงานของรัฐและสถานที่ราชการสำคัญทุกแห่งเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนเฝ้าระวังและใช้ระบบกล้อง CCTV ให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดทบทวนแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ซักซ้อมการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุโจมตีเหตุวัตถุต้องสงสัยหรือเหตุระเบิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบและจัดระบบเฝ้าระวังข่าวสารแจ้งเตือนเชิงรุกบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์สำคัญรวมถึงข้อเสนอในการเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อกระทรวงมหาดไทยโดยทันทีเมื่อมีเหตุหรือสัญญาณความเสี่ยงยศวัฒน์องค์ประภาสรายงานครับ
6: สรุปข่าวต่างประเทศในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
13: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงทวีความรุนแรงต่อเนื่องสหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันหลายคืนพร้อมขู่ยกระดับปฏิบัติการหากอิหร่านยังเดินหน้าตอบโต้ผลประโยชน์และพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางความขัดแย้งยังลุกลามไปยังทะเลแดงเมื่อกลุ่มฮูตีในเยเมนยิงโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบีย2ลำดันให้ราคาน้ำมันพุ่งขณะที่เปรูเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.5 บริเวณเทือกเขาแอนดีสทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนประชาชนหลายร้อยคนไร้ที่อยู่อาศัยที่ฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเกือบ 5,800 คนส่วนญี่ปุ่นเผชิญอากาศร้อนจัดมีผู้ป่วยฮีทสโตรกถูกหามส่งโรงพยาบาลนับร้อยคนด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐสั่งเก็บภาษีสินค้านำเข้าอัตราใหม่จากประเทศคู่ค้า60ประเทศรวมทั้งไทยในอัตรา 10-12.5% โดยอ้างเป็นการลงโทษที่ปล่อยให้มีการบังคับใช้แรงงานและนายแอนดี้เบอร์นัมก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ต่อจากนายเคียร์สตาร์เมอร์ที่ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
14: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: จบการเสนอข่าว
16: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
17: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
16: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
17: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
16: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
17: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
18: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
17: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
18: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
17: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
19: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
17: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
18: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
20: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
21: ร้านกำนันมานะ
20: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
21: ร้านกำนันมานะ
20: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
22: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่4คุณทำได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการบริหารชีวิต
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ศิลปินคนหนึ่งจะอยู่ในวงการได้นานกว่า20ปีพร้อมกับผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอแต่เขาคนนี้ค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหนึ่งในศิลปินตัวจริงที่สร้างสรรค์งานเพลงดีๆเอาไว้มากมายเช่นเพลงอิ่มอุ่นที่ผู้ฟังฟังกี่ครั้งก็ยังคงชื่นชอบในคำร้องทำนองที่ซาบซึ้งของบทเพลงเคล็ดลับความสำเร็จและความร่ำรวยความสุขของผู้ชายคนนี้คืออะไรเราไปค้นความคิดการใช้ชีวิตของเขาค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหรือพี่จุ้ยของน้องๆค่ะ
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอหรือว่าถ้าเราจะไขว่คว้าเนี่ยเราพยายามที่จะไขว่คว้าในสิ่งซึ่งมีคุณค่าแต่ไม่ใช่หาไม่ได้เช่นเราบอกเราอยากอยู่ใกล้ปัญญาชนเราอยากอยู่ใกล้เมืองที่มีวัฒนธรรมเชียงใหม่ก็มีวัฒนธรรมนครปฐมก็มีปัญญาชนมีมหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์บ้านอยู่ริมแม่น้ำแต่เราก็ไม่ได้ฝันว่าเราต้องอยู่แบบในคอนโดที่หรูหราไม่ได้แปลว่าคนที่พอเพียงเนี่ยจะต้องยากจนแล้วก็อยู่ในกระท่อมนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็อยู่บ้านดีสบายไม่ใช่คฤหาสน์แต่ก็ดีที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราได้สิ่งเหล่านี้มาด้วยการสร้างงานก็ในกระบวนสร้างงานเนี่ยเรามีความสุขจากการสร้างในเบื้องต้นเพราะนั้นคนที่สร้างงานแล้วมีความสุขกับงานเลยเนี่ยมันได้ผลคุ้มค่าตั้งแต่เริ่มทำแล้วเกินเลยไปกว่านั้นมันก็เป็นกำไรเราแต่งเพลงที่เราชอบที่เราอยากฟังที่เราอยากให้แม่เราฟังน้องเราฟังคนรักเราฟังพอเขาได้ฟังเราก็ประสบความสำเร็จง่ายจังเลยส่วนพอมันเกิดไปขายได้หรือได้ความนิยมมันก็เป็นผลกำไรที่มากมายแต่ถ้าเรามาตั้งว่าเราอยากทำเพลงที่ติดอันดับหนึ่งและขายได้100,000ตลับขึ้นไปความต้องการของเรามันก็ไปอยู่ที่แสนเพราะนั้นพอเราไปได้90,000เราก็จะรู้สึกว่าเราขาดทุนแล้วเราก็อาจจะเป็นทุกข์เราก็เสียกำลังใจเสียขวัญเพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยถ้าคนมีความสุขกับการสร้างเนี่ยเขาก็กำไรง่ายแล้วก็สังคมก็มีความหลากหลายที่จะมีงานออกมา
3: สำหรับคุณสุบุญเลี้ยงความรู้จักพอเพียงคือจุดเริ่มต้นทำให้ความสุขในชีวิตเป็นเรื่องไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะแล้วกับชีวิตการทำงานคุณสุบุญเลี้ยงมีความคิดอย่างไร
2: การทำงานเนี่ยมันก็คือการเรียนอย่างหนึ่งบางทีเราลองผิดลองถูกแล้วก็เก่งขึ้นถ้าเราไปตัดโอกาสที่เราจะได้ใช้งานฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยตัดโอกาสที่เราจะได้ไปเจอคนไปเจอองค์กรไปเจอเพื่อนร่วมงานความคิดใหม่ๆส่วนมากเขาจ้างเขาก็ค่าอาหารที่พักอะไรเขาก็ให้หมดแล้วแล้วก็ไปมีปัญหาเรื่องการตั้งราคาที่สูงจนน่ากลัวแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีกินมีใช้กันพอชื่อเสียงตกอับก็อดๆอยากๆนะไปร้องฟรีเขายังไม่เอาเลยวันหลังอะเงินมันอาจจะเป็น1 ใน 100ของสิ่งที่เราจะได้คืนกลับมาเมื่อเราทำงานมันมีอย่างอื่นที่เราได้รับกลับมามันมีมูลค่านะรู้จักคนเพิ่มขึ้น10 คนเนี่ยมีมูลค่าแล้วมันก็จะหล่อเลี้ยงชีวิตได้ไอ้สิ่งที่เราทำมันก็สั่งสมมาวันหนึ่งเราก็มาเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรตามสถาบันบ้างลูกศิษย์ที่มาเรียนหนังสือกับเราทำงานอยู่ที่กลต.วันหนึ่งกลต.เขาอยากจะสอนร้องเพลงเขาก็ชวนอาจารย์ที่สอนเขียนหนังสือซึ่งก็คือเรานั่นแหละก็ไปสอนร้องเพลงงานเราก็ไม่มีวันหมดเราแต่งเพลงให้หัวหน้าพยาบาลที่ต้องการเพลงไปเลี้ยงดูลูกด้วยนมเป็นเพลงอิ่มอุ่นเราแต่งออกมาผ่านเวลาไป10 กว่าปีเพลงนี้ก็คนก็ใช้ไปทั่ววันหนึ่งสามีของพยาบาลคนนั้นเป็นนายแพทย์เขาก็ไปเติบโตเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสารคามเขาก็นึกถึงเรางานที่เราทำดีไว้เมื่อ15 ปีที่แล้วที่เขาไม่ได้จ้างเลยสักบาทเดียวแต่เราก็ทำให้เขาเต็มที่ถึงวันนี้เขามีงบอนุมัติและคณะแพทย์มีงบจะให้แต่งเพลงก็ ีงบประมาณให้งาน2งานนี้มาเชื่อมต่อกันโดยไม่ใช่ปาฏิหาริย์ก็เป็นธรรมชาติปกติที่คนไปมองข้ามคนไม่รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์อันนี้อยู่เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือหรือบางทีเรายังไม่ต้องการเขาก็หยิบยื่นให้
3: เมื่อยินดีให้งานที่ทำเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมสังคมโดยไม่ตีราคาผลงานเป็นเงินเพียงอย่างเดียวเพราะเขามีพื้นฐานความคิดว่าทุกงานที่ทำช่วยรับคงฝีมือและทุกงานที่ทำเป็นเส้นทางนำเขาไปรู้จักผู้คนหลายวงการถือเป็นมูลค่าเพิ่มที่ประเมินค่าไม่ได้และกับชื่อเสียงการยอมรับของผู้คนในสังคมนี้ล่ะเขาจะรักษาไว้ได้อย่างไร
2: ทำงานบนความตั้งใจแล้วก็มูลค่าของงานไม่ได้แปลว่ามูลค่าของเงินเงินเป็นปัจจัยหนึ่งแต่มีปัจจัยอื่นอีกเยอะที่จะทำให้งานดีหรือไม่ดีวันหนึ่งที่หลานถามเราเรื่องเพลงเนี่ยเด็กๆจะไม่ค่อยถามว่าเพลงนี้ได้
4: คือความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569ดิฉันสุภาพรแสนสุขพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับเช้านี้นะคะเราไปเริ่มกันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548พื้นที่18อำเภอใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีกจำนวน3เดือนซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมไปจนถึงวันที่19ตุลาคม2569ตามข้อเสนอของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องในการดูแลความปลอดภัยยับยั้งเหตุความรุนแรงและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนค่ะโดยพื้นที่ที่มีการต่ออายุประกาศใช้พรกฉุกเฉินฉบับนี้นะคะได้แก่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยมี10อำเภอด้วยกันนั่นก็คือที่อำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอบาเจาะอำเภอรือสออำเภอระแงะอำเภอศรีสาครอำเภอจะแนะและอำเภอเจาะไอร้องอำเภอสุไหงปาดีอำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกค่ะสำหรับจังหวัดปัตตานีนะคะมีด้วยกัน5อำเภอนั่นก็คืออำเภอเมืองปัตตานีอำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพอำเภอยะรังและอำเภอสายบุรีค่ะจังหวัดยะลามีด้วยกัน3อำเภอคือที่อำเภอเมืองยะลาอำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตสำหรับการขยายระยะเวลาในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อที่จะสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาและคุณภาพชีวิตตลอดจนสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสรรค์กระบวนการสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะเพื่อให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก้าวสู่ความมั่นคงและสันติสุขอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยทางด้านของนายอรรถพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายได้เปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่คลองสายน้ำคลองสายสำคัญในเขตพระนครค่ะมีอะไรบ้างนั่นก็คือมีถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรนั่นเองค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังก็เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้เร่ร่อนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะไฮไลท์สำคัญของการจัดงานที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26นั่นก็คือ26กรกฎาคมนั่นก็คือวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะโดยจะเป็นการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์รวมจำนวน225รูป แบ่งเป็น3เส้นทางสายน้ำนะคะสายละ75รูปด้วยกันซึ่งประกอบด้วยคลองรอบเก่ารัตนโกสินทร์คลองแสนแสบคลองเปรมประชากรพระภิกษุทั้งหมดจะล่องเรือมาบรรจบกันที่ปรัมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการค่ะเพื่อที่จะประกอบพิธีสงฆ์และให้พรแก่พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะคะทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระราชาคณะและพระเถระนุเถระขออภัยค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระราชาคณะและพระเถรานุเถระจากวัดสำคัญอาทิวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดบวรนิเวศวิหารวัดสะเกษราชวรวิหารวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนั่นเองค่ะตลอด8วันของการจัดงานประชาชนจะได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนานิทรรศการมีชีวิตที่สะท้อนคุณค่าของสายน้ำไทยตลาดชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสตรีทอาร์ตนะคะแล้วก็กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่สืบสานวิถีชีวิตริมคลองที่มีมานานกว่า2ศตวรรษด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะการจัดงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานภาครัฐกรุงเทพมหานครกองทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติภาคเอกชนและภาคประชาสังคมค่ะเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและต่อยอดคุณค่าของคูคลองให้คงอยู่คู่สังคมไทยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นั่นก็คือวันพรุ่งนี้และร่วมกิจกรรมต่างๆตลอดงานนะคะสามารถที่จะเข้าไปติดตามรายละเอียดจุดตักบาตรแล้วก็เส้นทางการเดินทางได้ที่เพจกรมประชาสัมพันธ์และเพจกรุงเทพมหานครค่ะก็ไปติดตามกดติดตามไว้ได้นะคะที่เพจ Facebook ก็จะได้รู้ทุกความเคลื่อนไหวของการจัดกิจกรรมในทุกๆกิจกรรมค่ะไปที่กิจกรรมประกวดภาพถ่ายบันทึกประวัติศาสตร์การสู้รบพลังแห่งความเสียสละและความร่วมมือที่จัดขึ้นโดยกองกำลังสุนนารีกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะบางช่วงเวลาเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวค่ะแล้วก็ไม่มีวันหวนกลับมาหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีภาพที่บันทึกเหตุการณ์สำคัญในช่วงสถานการณ์ชายแดนไม่ว่าจะเป็นการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยความสามารถของคนไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสนับสนุนกำลังทหารและการเสียสละของประชาชนแนวหลังขอเชิญชวนเลยค่ะร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณโดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1สิงหาคมนี้นะคะทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดก็จะได้รับการพิจารณาจัดเก็บเป็นคลังภาพประวัติศาสตร์เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดเรื่องราวสู่คนรุ่นหลังและเสริมสร้างความสามัคคีของคนไทยสามารถติดตามรายละเอียดและประกาศผลได้ที่เพจ Facebookกองกำลังสุรนารีค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะมาร่วม เขาเรียกว่าเลยนะบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ไปด้วยกันนะคะไปต่อกันที่ท่านใดที่ในขณะนี้มีบุตรหลานที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมปลายค่ะโอกาสดีๆมาถึงแล้วพลาดไม่ได้นะคะทางด้านของคณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอท้าประลองไอเดียในการประกวด3 minute talk นะคะแนวคิดทางวิศวกรรมที่เปลี่ยนโลกทางการแพทย์เพื่อที่จะเฟ้นหาสุดยอดแนวคิดที่จะชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศนั่นเองค่ะสำหรับกติกาและไฮไลท์การแข่งขันนะคะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะรูปแบบผลงานสามารถที่จะอัดคลิปพูดนำเสนอไอเดียความยาวประมาณ3นาทีนะคะเพื่อถ่ายทอดแนวคิดที่จะพลิกโฉมโลกทางการแพทย์โดยต้องเห็นหน้าผู้พูดเนี่ยอย่างชัดเจนแล้วก็ห้ามใช้อุปกรณ์หรือว่ารูปภาพประกอบโดยเด็ดขาดค่ะเปิดรับสมัครนะคะระหว่างวันที่12ถึง26กรกฎาคมผ่านทาง Google Form ก็เหลือเวลาอีกแค่มีวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะที่จะสามารถสมัครกันเข้ามาได้รอบคัดเลือกเนี่ยเราก็จะมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน100คนจะได้รับเกียรติบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสำหรับรอบชิงชนะเลิศ ผู้ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายแล้วก็ผู้ที่ชนะรางวัล Popular Vote จะได้ขึ้นเวทีประชันไอเดียที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในวันที่12สิงหาคมนี้และที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะมีเงินสนับสนุนค่าเดินทางสำหรับผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศและผู้ชนะ Popular Vote จำนวน 1,000 บาทต่อคนด้วยค่ะก็ถือว่าเตรียมพบกับรายละเอียดกติกาฉบับเต็มๆนะคะเร็วๆนี้เตรียมไอเดียให้พร้อมแล้วก็มาสร้างการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันค่ะก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารนะคะที่มาพูดคุยกันในช่วงแรกของรายการค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้ไปรับชมรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ
2: รู้ไหมคะพยาธิใบไม้ตับเป็นภัยเงียบที่อาจนำไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีได้หากปล่อยไว้โดยไม่รู้ตัวพยาธิจะอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีภายในตับและสามารถอยู่ได้นานหลายปีทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังสาเหตุสำคัญคือการกินปลาน้ำจืดดิบหรือปรุงไม่สุกเช่นก้อยปลาลาบปลาและปลาส้มวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับเริ่มต้นในหอยน้ำจืดจากนั้นก็ย้ายไปที่ปลาและสุดท้ายก็เข้าสู่ร่างกายมนุษย์เมื่อบริโภคปลาดิบผู้ติดเชื้อหลายคนไม่มีอาการแต่บางรายอาจท้องอืดเบื่ออาหารหรือปวดชายโครงขวาการตรวจอุจจาระสามารถช่วยตรวจหาไข่พยาธิและสามารถรักษาได้ด้วยยาตามที่แพทย์แนะนำป้องกันได้ง่ายเพียงกินปลาที่ปรุงสุกเลี่ยงอาหารหมักดองงดเหล้าและไม่สูบบุหรี่หากสงสัยว่าติดพยาธิใบไม้ตับรีบเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเพราะการป้องกันวันนี้คือการลดความเสี่ยงมะเร็งในอนาคตค่ะ
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ฟังรับฟังรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินซึ่งในขณะนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะเราก็จะมาพบกับช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้กับพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้นำเสนอเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษเป็นอย่างไรค่ะขอเชิญทุกท่านไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสำหรับช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้วันนี้กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษกันค่ะคนเราเกิดมาคงไม่มีใครไม่เคยทำผิดนะคะกว่าที่คนคนหนึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต้องผ่านการเรียนรู้มากมายชีวิตเราก็ต้องมีพลาดพลั้งทำผิดเป็นบทเรียนกันบ้างแหละถ้าผิดทั่วๆไปสำนึกผิดกล่าวคำขอโทษอย่างจริงใจก็คงพอให้อภัยกันได้แต่ถ้าถึงขนาดทำผิดกฎหมายก็ยากหน่อยนะคะยิ่งถ้าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินเช่นพวกความผิดต่อเนื้อตัวร่างกายยาเสพติดทุจริตต่อหน้าที่ราชการแล้วนั้นยอมความไม่ได้นะคะเพราะถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหายไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวก็ต้องถูกฟ้องดำเนินคดีกันไปแต่ถึงจะขึ้นชื่อว่าทำผิดกฎหมายถูกฟ้องเป็นจำเลยมีคดีความในศาลก็จริงแต่ถ้าผู้กระทำความผิดมีเหตุอันควรปราณีนอกเหนือจากการลดโทษแล้วก็ยังมีกรณีที่เรียกว่าศาลรอการลงโทษด้วยค่ะการรอการลงโทษคืออะไรพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการที่ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดและมีโทษอาจจะเป็นโทษจำคุกหรือโทษปรับแต่ไม่ต้องถูกจำคุกจริงโดยจะรอการลงโทษไว้และอาจกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติเพื่อให้โอกาสกลับตัวภายในเวลาที่ศาลกำหนดแต่ถ้าในระหว่างการรอการลงโทษจำเลยกระทำผิดอีกหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการคุมประพฤติใดๆก็แล้วแต่ก็อาจจะมีการนำโทษที่รอไว้กลับมาพิจารณาซึ่งการรอการลงโทษจะมีได้แต่ในคดีอาญาเท่านั้นนะคะเพราะในคดีแพ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินการละเมิดการเรียกค่าเสียหายที่ต้องเยียวยาผู้เสียหายเป็นการส่วนตัวจึงไม่มีการนำการรอการลงโทษมาใช้ทีนี้เรามาดูเงื่อนไขการรอการลงโทษกันดีกว่าค่ะว่ากรณีแบบไหนศาลถึงจะพิจารณารอการลงโทษให้จำเลยได้ตามประมวลกฎหมายอาญากำหนดหลักเกณฑ์ว่าศาลจะมีอำนาจพิจารณารอการลงโทษให้กับจำเลยได้เฉพาะแต่ในความผิดที่มีโทษจำคุกหรือปรับและในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือลงโทษปรับที่ว่าไม่เกิน5ปีนี้หมายถึงโทษสุทธิที่ศาลจะลงจริงนะคะโดยไม่สนว่าคดีนั้นจะมีอัตราโทษจำคุกสูงหรือต่ำกว่า5ปีก็ตามซึ่งเมื่อเป็นคดีที่มีลักษณะดังกล่าวแล้วถ้าหากมีข้อเท็จจริงของผู้นั้นปรากฏตาม1ใน3ข้อดังนี้1ผู้นั้นไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนหรือ2เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษที่กระทำความผิดโดยประมาทเป็นความผิดละหูโทษหรือเป็นโทษจำคุกไม่เกิน6เดือน หรือ3เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจำคุกมาแล้วเกินกว่า5ปีแล้วมาทำผิดครั้งหลังโดยประมาทหรือเป็นความผิดแล้วหูโทษศาลก็สามารถรอการลงโทษให้จำเลยได้ซึ่งการพิจารณารอการลงโทษนั้นต้องคำนึงถึงอายุประวัติความประพฤติสติปัญญาการศึกษาอบรมสุขภาพภาวะแห่งจิตนิสัยอาชีพและสิ่งแวดล้อมของผู้นั้นหรือสภาพความผิดหรือการรู้สึกผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นหรือเหตุอันควรปราณีของผู้นั้นประกอบด้วยสำหรับการพิพากษาศาลสามารถพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษหรือกำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างโดยจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมประพฤติด้วยก็ได้เพื่อให้โอกาสผู้นั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดแต่ต้องไม่เกิน5ปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษาส่วนการคุมประพฤติที่ว่านี้ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขข้อเดียวหรือหลายข้อก็ได้ตัวอย่างเช่นการให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานศาลการจัดให้ทำกิจกรรมบริการสังคมให้ไปรับการบำบัดยาเสพติดให้เข้ารับการฝึกอบรมห้ามออกนอกที่พักหรือเข้าสถานที่ใดหรือเงื่อนไขอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้กระทำหรือมีโอกาสกระทำความผิดอีกโดยเงื่อนไขที่ว่าหากภายหลังมีพฤติการเปลี่ยนแปลงไปศาลก็อาจปรับลดหรือแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการคุมประพฤติได้เป็นยังไงกันบ้างคะกับสาระน่ารู้เรื่องการรอการลงโทษเพราะฉะนั้นหากคุณผู้ฟังหรือญาติของท่านต้องตกเป็นจำเลยในคดีอาญาที่ศาลมีโอกาสจะลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับอย่างเช่นพวกคดีจราจรคดีลักทรัพย์ฉ้อโกงหมิ่นประมาทและอื่นๆก็อย่าเพิ่งหมดหวังกันนะคะถ้าคุณเป็นคนมีความประพฤติดีกระทำผิดเป็นครั้งแรกมีการสำนึกผิดพยายามเยียวยาผู้เสียหายทุกวิถีทางให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่หรือต่อให้ไม่ใช่กระทำผิดครั้งแรกก็ตามถ้าเข้าหลักเกณฑ์ศาลก็สามารถพิจารณารอการลงโทษให้ได้ค่ะแต่ถ้าคุณผู้ฟังเป็นฝั่งผู้เสียหายก็ไม่ต้องกังวลว่าจำเลยจะลอยนวล นะคะเพราะต่อให้เข้าเกณฑ์ใน3ข้อที่ว่าศาลก็ใช่ว่าจะรอการลงโทษให้ทุกกรณีคือถ้าศาลดูพฤติการประกอบแล้วจำเลยไม่สำนึกผิดไม่น่าให้อภัยศาลจะไม่รอการลงโทษให้ก็ได้เหมือนกันเรื่องนี้ถือเป็นดุลยพินิจของศาลโดยแท้ค่ะก่อนจากกันวันนี้เกิดมาครั้งเดียวใช้ชีวิตให้สุดแต่อย่าหลุดขอบกฎหมายแล้วพบกันในอีพีหน้ากับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัติสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอขอบคุณนะคะพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกหรือว่าผู้พันปิ่นนะคะที่นำเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยมาให้เราทุกๆคนเนี่ยได้รับฟังกันนะคะมาต่อกันที่เรื่องของการอัปเดตตารางการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในเรือในแม่น้ำเพื่อเตรียมความพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้กันนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากไปชมความงดงามแล้วก็ให้กำลังใจฝีพายเนี่ยสามารถรับฟังทางนี้ได้เลยค่ะสำหรับการฝึกกำลังพลฝีพายในเรือในแม่น้ำระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึง12สิงหาคมนี้นะคะจะมีการฝึกเนี่ย2ช่วง2ชุดด้วยกันช่วงเช้าจัดรูปขบวนฝั่งธนบุรีเริ่มต้นจากสะพานกรุงธนหรือว่าสังฮีก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงพระราม8ในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกา20นาทีค่ะช่วงบ่ายจัดรูปขบวนฝั่งพระนครเริ่มต้นจากสะพานกรุงธนสังฮีเริ่มเวลา13นาฬิกาถึงพระราม8ในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกา20นาทีนะคะโดยเมื่อวันที่17 20 21 22 23กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นการฝึกการรักษาระยะต่อระยะเคียงจัดรูปขบวนกลุ่มย่อย3ริ้วเป็นการฝึกจัดรูปขบวนย่อยแบ่งเป็น3ริ้วนะคะโดยแบ่งการฝึกครั้งละ28ลำเพื่อให้เรียนรู้การรักษาสถานีขณะตั้งขบวนการรักษาระยะต่อหน้าตับระยะเคียงลักษณะของการพายค่ะเมื่ออยู่ในขบวนนะคะให้เกิดความชำนาญก่อนเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยในรูปขบวนใหญ่การรักษาจุดเล็งเรือในขบวนค่ะและเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะรวมไปถึงวันที่3วันที่4 5 6สิงหาคม นะคะก็จะเป็นการฝึกจัดรูปขบวน5ริ้วโดยแบ่งการฝึกครั้งละ26ลำด้วยกันเพื่อให้เรียนรู้การรักษาสถานีขณะตั้งขบวนการรักษาระยะต่อหน้าตับระยะเคียงลักษณะของการพายเมื่ออยู่ในขบวนพายหนักพายเบาให้เกิดความชำนาญก่อนการเข้ารับการฝึกย่อยในรูปขบวนใหญ่รักษาจุดเล็งเรือในขบวนค่ะสำหรับการฝึกซ้อมที่จะเกิดขึ้นในวันที่7 10 11สิงหาคมนะคะจะเป็นการฝึกการตั้งขบวนแล้วก็เข้าเทียบออกจากเทียบหลักจอดเรือค่ะวันที่12สิงหาคมเป็นการทบทวนหัวข้อต่างๆของการฝึกนะคะแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงซ้อมย่อยต่อไปนั่นเองสำหรับวันเวลาที่แน่นอนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะคะก็จะนำมาอัปเดตกันอีกครั้งค่ะเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยเราได้รับฟังกันนะคะหรือท่านใดที่อยากจะไปกดติดตามเพจ Facebookเพื่อที่อยากจะดูภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมในส่วนนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะก็ไปกดติดตามเพจ Facebook กรมกิจการพลเรือนทหารเรือนะคะเพื่อที่จะดูข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันได้ค่ะต่อกันที่ข่าวดีสำหรับน้องๆทหารกองประจำการกันบ้างนะคะที่ล่าสุดเนี่ยกองทัพบกเองได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการศึกษาให้แก่น้องทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบกค่ะระหว่างกองทัพบกกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการโดยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางด้านของพลเอกอมฤทธิ์บุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกลงนามร่วมกับดร.เกตทิพย์สุภาวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีทางด้านของนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีค่ะโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านก็ได้กล่าวว่ากองทัพบกเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งทหารกองประจำการทุกนายจะได้รับการฝึกอบรมระเบียบวินัยและความรู้ทางทหารและได้รับการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทั้งสายสามัญและสายอาชีพเพื่อที่จะให้มีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นตามโครงการ1ปี1วุฒิพร้อมส่งเสริมการต่อยอดเป็นทหารอาชีพให้มีคุณวุฒิพร้อมสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกหรือประกอบอาชีพอื่นๆภายหลังปลดจากกองประจำการต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการศึกษาให้แก่ทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบกนะคะก็ได้จัดทำขึ้นด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566เพื่อเปิดโอกาสให้กับกำลังพลได้เข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคโดยเฉพาะทหารกองประจำการค่ะซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญด้านความมั่นคงของประเทศนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาให้ทหารกองประจำการอย่างน้อย1ระดับภายในระยะเวลา1ปีควบคู่กับการพัฒนาความรู้ทักษะพื้นฐานทักษะอาชีพและพัฒนาสมรรถนะของทหารกองประจำการซึ่งจะส่งผลในการเพิ่มโอกาสศึกษาต่อแล้วก็การประกอบอาชีพภายหลังปลดประจำการถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะมีผลบังคับใช้นะคะเป็นระยะเวลา5ปีด้วยกันซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดประตูแห่งโอกาสให้แก่น้องทหารกองประจำการซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศให้สามารถใช้ช่วงเวลาระหว่างรับราชการให้เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตซึ่งกองทัพบกได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนในทุกมิติเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะปิดท้ายรายการกันที่งานวันสตรีไทยประจำปี2569ปีนี้นะคะกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่1สิงหาคมที่ห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีงานนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระ ระหม่อมพระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569รวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ 3 มิถุนายน 2569ค่ะการจัดงานครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานพร้อมทั้งพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569นี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญในบทบาทสตรีผู้เป็นพลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนสังคมอีกทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงของครอบครัวค่ะภายในงานนี้นะคะทุกท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการออกร้านแสดงสินค้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านโกลเด้นเพลสนะคะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัวรวมถึงการสาธิตศิลปะหัตถกรรมไทยและการทำผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะร่วมรับชมภาพบรรยากาศของการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569วันที่1สิงหาคมนี้ผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ของ NBT HD และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เรานำมาพูดคุยกันในช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะวันเสาร์แบบนี้ก็จะมีกิจกรรมดีๆมีเรื่องราวดีๆและที่สำคัญนะคะช่วงวันเสาร์แบบนี้จะมีช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้ค่ะที่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายที่เรามักพบเจอแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเพจ Facebook Army Radio ค่ะหรือท่านใดที่รับฟังในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเราจะมีออนไลน์ด้วยนะคะก็สามารถเข้ามาชมไลฟ์สดกันได้มาชมหน้าตาของนักจัดรายการวิทยุของเรากันได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการดูรักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะกรมการค้าภายในตรวจสอบสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาในช่วงวันสำคัญทางศาสนาและลุ้นข่าวดีระดับโลกยูเนสโกเลื่อนวาระพิจารณาพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชขึ้นมรดกโลกสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขา
6: ลุ้นข่าวดีระดับโลกยูเนสโกเลื่อนวาระพิจารณาพระบรมธาตุใจดีนครศรีธรรมราชขึ้นมรดกโลกเร็วขึ้นช่วงบ่ายวันนี้คุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
7: นายพนมบุตรจันทโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมความพร้อมที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมทุกภาคส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั้งการตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดมนต์การรวมพลังรำโนราบูชาพระธาตุและการแสดงแสงสีเสียงหน้าพระวิหารหลวงพร้อมติดตั้งและตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ให้ประชาชนชมการถ่ายทอดสดลุ้นผลการประกาศผลอย่างใกล้ชิดซึ่งคาดว่าจะประกาศรับรองได้ในวันนี้เวลา 13:00 นตามเวลาประเทศไทยปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าเนื่องด้วยใกล้เข้าสู่วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา29และ30กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประชาชนจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดทายธรรมและเทียนพรรษานำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นการกำกับดูแลและรักษาความเป็นธรรมทางการค้าและป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการแสดงราคาจำหน่ายปลีกให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อจึงได้มาตรวจสอบการจำหน่ายที่ร้านสังฆพันธ์บริเวณแยกสีกักเสาชิงช้ากรุงเทพและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก่อนหน้านี้ในพื้นที่กรุงเทพพบว่าราคาจำหน่ายชุดสังฆทานชุดทายธรรมและเทียนพรรษาเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนยังคงทรงตัวไม่มีการปรับขึ้นราคารัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญชวนทุกภาคส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นถึง5สิงหาคมนี้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วกว่า10,000คนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังจึงสนับสนุนให้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่1ของสำนักงานกพ.ซึ่งเปิดรับฟังผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่าง22กรกฎาคมถึง5สิงหาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้แสดงความคิดความเห็นต่อการปรับปรุงดังกล่าวทั้งนี้มาตรการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและยังไม่มีผลบังคับใช้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยทุกความคิดเห็นจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนานโยบายให้เหมาะสมสร้างความสมดุลในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐกับการรักษาวินัยการคลังของประเทศยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
15: Beautiful Music
14: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อ้าวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนางอ่ะเหงื่อเต็มตัวจะนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่นึงแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงอ้วนหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
0: ก็ทำนังแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอด
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ๊ะวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
1: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้น่ะฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลิเลี้ยงมาไหลอ้วกไปกินด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
0: ชลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้นน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
0: ว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่ว่าจะไปชงนมยังเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังโคมให้ดูดนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยๆเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมยังไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะคุณโชคชัยลิ้มประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านจากปัญหาเริ่มแรกที่มีขโมยชุกชุมค่ะ
2: ในหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนต้องไปเฝ้าไร่ตัวเองเวลาสับปะรดมันสุกมะม่วงมันแก่ถ้าไม่เฝ้าแล้วมันหายเครื่องจักรทางการเกษตรก็หายกันเยอะมากผมมีความรู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยคงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมีเริ่มต้นมีการจัดประชุมประจำเดือนกันจากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะที่อยากจะทำงานในหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเราค้นพบสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากบ่อนการพนันทั้ง2บ่อนในหมู่บ้านเรามีบ้านที่ขายยาม้าในหมู่บ้านถึง3บ้านตรงนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้คนขาดแคลนเล่นการพนันหมดนะครับไม่มีเงินหล่อเลี้ยงชีวิตก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านลูกหลานติดยาบ้าเนี่ยใหม่ๆเด็กติดยามก็ลักขโมยของพ่อแม่พอเอาของพ่อแม่ไม่ได้ก็เริ่มคบพวกแล้วก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านเป็นแก๊งมิจฉาชีพต่าง
3: ๆเมื่อคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันค้นหาสาเหตุแล้วผู้ใหญ่โชคชัยจึงประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อจัดการให้บ่อนพนันออกไปจากหมู่บ้านดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดทั้ง3รายค่ะและใช้เวลา3ปีทำให้เด็ก12คนในหมู่บ้านเลิกเสพยาปัญหาการลักขโมยค่อยๆหมดไปจากปี2539ที่บ้านหนองกลางดงเป็นหมู่บ้านล่มสลายเพราะมีปัญหามากมายปี2542ถึง2544หนองกลางดงได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมากถึง14รางวัลค่ะ
2: รางวัลที่ได้มาเนี่ยมันก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่าสิ่งที่เราลงแรงลงมือร่วมใจกันทำงานมาเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายมันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
3: กับความสำเร็จในเบื้องต้นนะคะชาวบ้านหนองกลางดงไม่ได้หยุดการพัฒนาชุมชนไว้ที่รางวัลที่ได้รับแต่พวกเขาจับมือเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเชื่อมโยงตัวเองสู่ชุมชนภายนอกเพื่อพูดคุยและเรียนรู้ดูงานค่ะ
2: ผมมีโอกาสไปดูงานที่ตำบลไม้เลียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนาประยงดำนาลงแกนนำตำบลที่นั่นได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลวันนี้เราจะเอาข้อมูลของตัวเองมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมาคิดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเราเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็หนี้สินนะครับเก็บทั้งหมดได้แบบตอบถามที่เราร่วมกันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดถึง28ข้อตามหน้ากระดาษผมก็ไปขอร้องให้อบต.ช่วยพิมพ์ไขแล้วก็โลเนียวให้ตามจำนวนครัวเรือนกระบวนการเก็บก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับครั้งแรกในการเอาชาวบ้านมาประชุมกันแล้วก็บอกเขาว่าข้อมูลที่เก็บครั้งนี้เราจะเอามาทำอะไรเอามาเพื่อทำแผนแก้ปัญหาให้พวกเรากันเองถ้าเราสร้างความเข้าใจไม่ได้เราจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาสรุปรวมนะครับผมใช้เด็กในหมู่บ้านผมที่จบปวช.ปวส.จบปริญญาตรีเด็กๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็มีให้มาช่วยกันรวบรวมแต่ละแผ่น225ชุดเนี่ยให้เป็นแผ่นเดียวง่ายๆนะครับหลังจากที่สรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนการวิเคราะห์สังเคราะห์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือทำข้อมูลให้เกิดปัญญา
3: หากในวันนั้นชาวหนองกลางดงใช้ชีวิตผ่านไปวันๆไม่ลุกขึ้นมาอยากคิดอยากทำอยากตั้งคำถามอยากเห็นภาพสะท้อนของตนเองวันนี้พวกเขาคงไม่ได้พบความจริงค่ะ
2: เอาข้อมูลมาแล้วสรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตกใจข้อมูลตัวเองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนดีเด่นนะครับเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลถึง14รางวัลแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าหมู่บ้านเรามีหนี้สินรวมกันถึง13ล้าน8แสนแต่ละคนเป็นหนี้อยู่แสน2แสน12,000แต่รวมกันแล้วมันมโหฬารก็เลยบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องเอาคนทั้งหมู่บ้านมานั่งดูด้วยกันเพราะฉะนั้นให้ช่วยกันดูว่าข้อมูลที่สรุปรวมแล้วเนี่ยอะไรคือความทุกข์ ุกคนเขาก็ชี้ไปที่เดียวกันครับซึ่งก็คือจำนวนหนี้สิน13,800,000ผัวเมียทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นหนี้เขาเยอะนั่นแหละเราก็เลยมาคุยกันต่อว่าถ้าว่าคนในหมู่บ้านเรามีเห็นว่าหนี้สินเป็นความทุกข์สิ่งที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือทำยังไงจะปลดหนี้ได้ก็เลยขึ้นแผนลดปลดหนี้ชุมชนบ้านหนองกลางดง
3: แผนปลดหนี้ชุมชนของพวกเขานะคะประกอบด้วย4กิจกรรมค่ะคือ1ร้านค้าชุมชนและปั๊มน้ำมัน2การกลับสู่เกษตรธรรมชาติ3การแปรรูปสับปะรดและ4การตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาแหล่งทุนของชาวบ้านคำถามที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมทั้ง4เกิดขึ้นจากอะไรคะ
2: ก็ใช้ตัวเลขข้อมูลมาทำให้เกิดเป็นกิจกรรมอย่างเช่นตัวเลขข้อมูลรายจ่ายปีละ15,000,000 กว่าบาทนะครับชาวบ้านบอกเฮ้ยอย่างนี้ต้องทำร้านค้าชุมชนต้องทำปั๊มน้ำมันชุมชนตัวเลขปั๊มน้ำมันเนี่ยก็มาจากรถบรรทุก15 คันในหมู่บ้านนะฮะรถปิกอัพ65 คันรถมอเตอร์ไซค์212 คันเครื่องสูบน้ำเครื่องพ่นยาที่ใช้น้ำมันอีก100 กว่าเครื่องรถไถใหญ่รถไถเล็กอีก20 กว่าคันค่าน้ำมันอย่างเดียวหมู่บ้านหนองกลางดงใช้600,000 กว่าบาทต่อเดือน2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแจ้งข้อมูลให้กับที่ประชุมทราบทุกเดือนว่าทั้งปั๊มน้ำมันและร้านค้าชุมชนเนี่ยในรอบเดือนที่ผ่านมาซื้อของมาเท่าไหร่มีรายจ่ายอะไรบ้างแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ขายของได้เท่าไหร่นะครับพอสิ้นปีเนี่ยก็เฉลี่ยปันผลคืนนะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของปุ๋ยยาข้อมูลอีกเช่นกันที่บอกว่าเราใช้ปุ๋ยยาเคมีเนี่ยปีละ4,000,000 กว่าบาทเริ่มต้นด้วยสวนผักและนาข้าวกับผลไม้ยืนต้นบางส่วนจำนวน13 ครัวเรือนถามผู้ใหญ่ที่ไหนเขามีอบรมเรื่องเกษตรธรรมชาติเก่งๆมั่งผมส่งตัวแทนไป5 คนไปอบรมที่ปฐมโศกจังหวัดนครปฐมกลับมาเขาก็รวมตัวกันแล้วก็งดการใช้เคมีพันกลับมาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดไล่แมลงใช้กันเอง13 ครอบครัวนี้เนี่ย2 ปีผ่านมาเขาบอกเขาหลุดหนี้แล้วเขาบอกผลผลิตมันไม่เพิ่มหรอกผู้ใหญ่แต่ต้นทุนมันลดมหาศาลจากการที่เราใช้เคมีพัน100 บาทวันนี้เราทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดชีวภาพใช้เองเนี่ยลงทุนไม่ถึง10 บาทต้นทุนที่ลดลงกว่า90 บาทจึงเป็นเงินเหลือพอไปใช้หนี้เรื่องที่3เรื่องของการแปรรูปมูลค่าผลผลิตก็จากข้อมูลเช่นกันว่าเรามีพื้นที่ปลูกสับปะรด700 กว่าไร่ในหมู่บ้านเราเนี่ยนะครับมีจำนวนสับปะรดลูกเล็กขนาดกำปั้นที่มันขายไม่ได้ต้องทิ้งเพราะโรงงานเขาไม่รับซื้อเนี่ยจำนวนถึงปีละเป็น10 ตันนะครับเราก็เอากลุ่มสตรีไปเรียนรู้เรื่องของการกวนสับปะรดกวนกล้วยนะครับเพื่อแปรรูปให้มีราคาเพิ่มขึ้นจากวัตถุดิบที่มันไม่มีราคานะบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมมาสั่งซื้อจากเราไป900,000 ถุงทีแรกประธานกลุ่มก็ไม่กล้ารับกลัวจะส่งให้เขาไม่ทันใน2 เดือนผมบอกประธานกลุ่มสตรีแปรรูปของเราว่ากลุ่มกวนสับปะรดในจังหวัดประจวบไม่ได้มีกลุ่มเดียวมีทั้งเกือบ20 กลุ่มเราก็เอาออเดอร์จำนวน900,000 ถุงเนี่ยไปแจกให้กับกลุ่มต่างๆเอาคนของเขามาเรียนรู้กับเราเรื่องของสูตรผสมแล้วก็เทคนิคการให้ไฟต่างๆเพื่อรสชาติสีสันเหมือนกันได้กำไรมาเกือบ2 ล้านบาทวันนี้ความสำเร็จทางด้านการตลาดเราประสบความสำเร็จนะฮะเราก็เลยบอกว่าเราต้องการบริหารเศรษฐกิจแบบรัฐกิจคือยกระดับเศรษฐกิจของคนทั้งชุมชนขึ้นพร้อมๆกันเราไม่ได้ทำแบบธุรกิจที่มุ่งเน้นให้กับกลุ่มมีกำไรมากๆนะครับก็เลยมีการประกันราคาสับปะรดลูกเล็กที่เคยต้องทิ้งปีเป็น10 ตันเนี่ยขายทั้งเปลือกโลละ2 บาทถ้าปอกเปลือกแล้วเราซื้อโลละ5 บาทเลยตรงนี้ก็ทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการพัฒนาแหล่งทุนเราตั้งกลุ่มออมทรัพย์กันมาตั้งแต่ปี2539จากเงินไม่กี่พันบาทนะครับส่งตัดจะหุ้นละ50บาทเนี่ยวันนี้เรามีเงินอยู่2ล้านเศษรัฐบาลเติมให้มาอีก100,000รวมแล้วเนี่ยเป็นต้นทุนดอกเบี้ยต่ำในหมู่บ้านเราเนี่ยมีจำนวนถึง3 ล้านกว่าบาทก็สามารถจะป้องกันปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยแพงได้
3: และนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของหมู่บ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะชุมชนเล็กๆแต่มีพลังยิ่งใหญ่ในการแก้ปัญหาเพราะทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันจึงเกิดแผนชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นพัฒนาคนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่นด้วยเป้าหมายก็คือสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อเราคนไทยทุกอาชีพจะรับมือได้กับความเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโดยไม่ทอดทิ้งกันค่ะ
0: ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540
1: เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ
4: ์ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอด
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลิมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมอย่างไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะ
3: พร้อมเสนอให้ไทยกระชับความร่วมมือกับประเทศที่มีศักยภาพและสนับสนุนระเบียบการค้าระหว่างประเทศที่ทุกฝ่ายเคารพส่วนกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนจีนนายอภิสิทธิ์เห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับการขึ้นภาษีของสหรัฐโดยมองว่าสหรัฐกำลังใช้กลไกทางกฎหมายภายในประเทศเพื่อรองรับมาตรการภาษีจึงไม่ควรเชื่อมโยงประเด็นดังกล่าวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
4: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่าย
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลเว่นสนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ ถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลัง

0: ทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและสองมือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จศ1 FM 94.5 MHz

0: นี่อากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขเล็กจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัลนะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได้
0: เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราปิดความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาพลาดพลั้งไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่แหละ
0: เชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนั้นมันไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบกับผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาเจาะจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไป

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไขร้อยคนเสพร้อยคนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ให้เงินลูกทำบุญใครได้บุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาหาความรู้กันนะคะว่าการที่ให้เงินลูกไปทำบุญหรือการฝากคนอื่นไปทำบุญจะได้บุญมากเพียงใดเราจะทำบุญอย่างไรจึงได้บุญมากและก็มีอานิสงส์มากสำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นบุญใครบุญมันใครกินใครอิ่มใครอดใครหิวใครทำใครได้แต่ว่ามันยังมีอีกว่าถ้าเรากินข้าวเราอิ่มลูกไม่ได้กินลูกยังหิวอยู่ถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วมีเรี่ยวแรงไปช่วยงานลูกให้ลูกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ลูกของเราก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้กินนะคะเวลาทำบุญเราทำได้ลูกทำไม่ทำลูกก็ไม่ได้ถ้าพ่อควักเงินให้ลูก100บาทลูกจะเอาไปกินขนมก็ได้ลูกจะเอาไปทำบุญก็ได้แต่ลูกพอได้เงินมาก็เอาไปทำบุญด้วยความเต็มใจอย่างนี้นะคะลูกได้รับผลบุญเต็มเปี่ยมเพราะเงินนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าการที่เราทำบุญทำกุศลนั้นจะได้บุญมากๆเราจะต้องหมั่นประกอบเหตุด้วยตัวเองให้มากๆเพราะบุญที่เราได้ทำเอาไว้ดีแล้วนั้นจะติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งเป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507988
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
5: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: Be Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่นครปูซานประกาศรับรองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของยูเนสโกทั้งนี้พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารถือเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยซึ่งนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศอีกทั้งยังสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ความคืบหน้าคดียิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ2รายขณะที่ยังคงเหลือผู้ต้องหาอีก6รายอยู่ระหว่างการหลบหนีผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่นราธิวาสตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45และหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส93ย้ำดูแลกำลังพลทุกมิติพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมสร้างสันติสุขและความสงบเรียบร้อยด้านกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียร้อยเอกสันชัยรองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4511หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ยืนยันตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมดูแลครอบครัวเต็มที่สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยออกแถลงการแสดงความเสียใจและประณามพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีที่เป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาทัศนศึกษาประเทศไทยและปรากฏคลิปวิดีโอตามที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์ล่าสุดตัวแทนกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีโพสต์คลิปขอโทษคนไทยยันผู้เกี่ยวข้องจะเดินทางกลับเร็วที่สุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการตำรวจจราจรทั่วประเทศดูแลทุกการเดินทางในช่วงหยุดยาวเน้นอำนวยการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนย้ำผู้ขับขี่เคารพกฎจราจรเมาง่วงเพลียไม่ขับรัฐบาลชี้แจงเจ้าของปั๊มที่กันทรลักษณ์เหตุไม่จ่ายกองทุนเพิ่มเติมบอกเป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่จ่ายงบซ้ำซ้อนประกันขณะที่ปภ.แจงยืนยันการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบที่ศรีสะเกษผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิพิพัฒน์เร่งแก้รถติดพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขุดลอกแม่น้ำท่าจีนยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาครชัยชนะลั่นแรนบิดถึงทางตันขอบคุณคณะกรรมการฟันธงไม่คุ้มค่าจี้รัฐบาลพับโครงการย้ายงบพัฒนาระบบรางภาคใต้พร้อมดันทุ่งสงเป็นศูนย์กระจายสินค้าแทนอภิสิทธิ์ขอบคุณรัฐบาลพับแผนแรนบิดเสนอเชื่อมท่าเรือมาเลเซียฝั่งอันดามันผลกระทบน้อยกว่ารัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญชวนทุกภาคส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นถึง5สิงหาคมนี้อัยการคดีทุจริตสั่งฟ้อง7ตำรวจสภ.อรัญญประเทศคดีคลุมถุงดำบังคับสารภาพคดีฆ่าป้าบัวผันศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนัดสอบ17สิงหาคมนี้สั่งเด้งผู้กำกับคลองหลวงเส้นคลิปเฉารีดสวยร้านเหล้าหลักแสนแลกกับเปิดถึงตี 2 อ้างถึงนายบอกพี่จะตัดยอดไปให้ผู้การและตำรวจสภ.แม่เสรียงพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและผู้นำชุมชนระดมกำลังค้นหาช่วยเหลือชายพลัดตกแม่น้ำยวมขณะเก็บท่อนไม้ลอยแต่ยังไร้วี่แวว
7: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
9: Beautiful Music
10: สนับสนุนโดย
11: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

They didn't believe me. เสียงของ Ernestine Anderson ศิลปินในแนวแจ๊สจาก Houston, Texas ผู้เริ่มหัดร้องเพลงตั้งแต่อายุ3ขวบด้วยการฟังผลงานของ Bessie Smith พออายุ12นะครับท่านก็ได้ชนะการประกวดร้องเพลงแล้วก็เป็นการชนะแบบบังเอิญเพราะว่าขึ้นเวทีไปแล้วคีย์ที่ควรจะร้องมันคนละคีย์กันกับดนตรีแต่ท่านก็สามารถเอาตัวรอดได้ด้วยการอิมโพรไวส์เป็นที่ประทับใจกรรมการมากเลยชนะเลิศไปด้วยวัย12ปีตอนเด็กๆเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันกับโปรดิวเซอร์คนดังของไมเคิลแจ็กสันแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ที่อยู่ในตำนานของวงการดนตรีโลกเลยนะครับนั่นก็คือควินซี่โจนส์สไตล์การร้องของ Ernestine Anderson เป็นการผสมผสานการใช้ถ้อยคำแบบแจ๊สที่ซับซ้อนเข้ากับอารมณ์อันดิบเถื่อนของแนวเพลงแบบบลูส์เรียกว่า Earthy Blues Sensibility จนท่านได้รับการยกย่องว่ามีน้ำเสียงราวกับน้ำผึ้งยามพลบค่ำถอดมาจากคำภาษาอังกฤษก็คือ Honey at Duskสามารถที่จะถ่ายทอดทั้งเพลงในแนวสวิงบาลาดและบลูส์ได้อย่างลงตัวหาตัวจับยากมาก Ernestine Anderson ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์มากสักเท่าไหร่แต่ในทางคุณค่าทางวัฒนธรรมและทางวิชาการดนตรีแล้วชื่อของท่านนั้นได้ถูกรวบรวมและบันทึกเอาไว้ถูกยกย่องเอาไว้ในสถาบันสมิธโซเนียนผลงานและเกียรติประวัติของท่านก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเป็นอีกหนึ่งบทเรียนให้กับบรรดาศิลปินรุ่นต่อๆมา Ernestine Anderson ท่านเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ10ปีที่แล้ว2559ด้วยวัย87ปี They Didn't Believe Me เป็นผลงานการประพันธ์ของ Jerome Kern ผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการตัวมากในวงการบรอดเวย์ในยุคนู้นนะครับJerome Kern ท่านเป็นผู้บุกเบิกการเปลี่ยนจังหวะจากวอลซ์มาเป็นจังหวะ 4-4 ที่เหมาะกับการเต้นแบบฟ็อกทรอตแล้วก็นำเอาเอกลักษณ์ของดนตรีอเมริกันอย่างแร็กไทม์มาใช้รวมถึงการใช้ภาษาเรียบง่ายในเนื้อร้องซึ่งแตกต่างจากเพลงรักยุคก่อนที่นิยมใช้ถ้อยคำที่หรูหรา They Didn't Believe Me เป็นเพลงที่วางรากฐานให้กับรูปแบบของเพลงรักในละครบรอดเวย์หรือมิวสิคอลคอมเมดี้เลิฟซองทั้งหลายที่ดำเนินมาจนกระทั่งถึงยุค1960และกลายเป็นหนึ่งในมาตรฐานของเพลงอเมริกันนะครับอยู่ในอเมริกันสแตนดาร์ด Songbook ผู้แต่งคำร้อง Herbert Reno ก็เป็นคู่หูที่ร่วมงานกันและสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งคุณค่าเอาไว้ให้เรามากมายเพลง They Didn't Believe Me เป็นเพลงที่ร้องโดยผู้ชายก่อนนะครับในละครบรอดเวย์เล่าถึงความรักที่เกิดขึ้นอย่างธรรมชาติบอกเล่าความรู้สึกที่มีต่อคนรักว่าเธอสวยที่สุดมีริมฝีปากดวงตาแก้มและผมที่สวยไม่มีใครเทียบได้แต่เมื่อเขาเรื่องนี้ไปบอกกับคนอื่นๆนะครับว่าคนสวยขนาดนี้จะแต่งงานกับเขาก็เลยทำให้ไม่มีใครเชื่อว่าบนโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลคนสวยขนาดนี้จะมาเลือกคุณเนี่ยนะพอมาเป็นผู้หญิงร้องก็เหมือนจะอวดแหละว่าเนี่ยเจ้าหนุ่มรูปหล่อคนเนี้ยแต่งงานกับฉันก็เลยทำให้ไม่มีใครเชื่อเพลงพูดถึงความประทับใจอันล้นหลามที่มีต่อคนรักแต่ถูกตั้งคำถามจากคนรอบๆข้างว่ามันเป็นไปได้หรอกมีคำศัพท์ที่น่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับอย่างคำว่า conceive c o n c e i v e หมายถึงการตั้งครรภ์การคิดขึ้นมาหรือมีแนวคิดคำเดียวนี่แหละแต่มีความหมายแตกต่างกันไปแล้วแต่บริบทของประโยคที่นำไปใช้นะครับอย่าง He conceived the idea for his new invention while on a long walk เขาได้คิดค้นแนวคิดสำหรับการประดิษฐ์ใหม่ของเขาในขณะที่เดินเล่นไปเรื่อยเปื่อยหรือ She conceived a child after years of trying เธอตั้งครรภ์หลังจากพยายามอยู่หลายปีหรือคำว่า beyond compare เป็นการรวมตัวของสองคำนะครับคำว่า beyond กับคำว่า compare
ความหมายนี้ก็คือเหนือกว่าที่จะเปรียบเทียบได้ก็คือไม่มีใครเทียบเทียมได้นอกจากนั้นก็ยังมีคำอื่นๆและรูปประโยคการใช้อะไรที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับไว้รอติดตามว่าเอ๊ะเราจะมาพัฒนาให้กลายเป็นเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงกันดีไหมเนาะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา Beautiful Music ขอพาคุณย้อนเวลากลับไปอ่านพระราชหัตถเลขาของสมเด็จพระปิยมหาราชในหลวงรัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถลงวันที่21เมษายน ร.ศ. 116หรือพ.ศ. 2439ส่งเล่าถึงบรรยากาศเรื่องราวต่างๆขณะที่ประทับอยู่ณประเทศศรีลังกาส่งเล่าบรรยายถึงบรรยากาศการเสด็จวัดพระเขี้ยวแก้วในปัจจุบันนะครับวันนี้เป็นตอนที่10แนวมุกกระสันนั้นมีพระระเบียงรอบฝีมือไม่ผิดกับพระระเบียงวัดปรมัยยิกาวาสหรือวัดบ้านโพธารามที่มุกกระสันนี้เป็นที่อ่านแอดเดรสกาดเพดานด้วยผ้าปักทองพระแก่อวด3โหนว่ามาแต่เมืองเขมรตื่นมากไม่ใช่น้อยได้นึกในใจว่าถ้าเอาผ้าปักที่มาในเรือของเราไปให้แกจะว่าอย่างไรในมุกกระสันนี้ก็ดีตามระเบียงรอบก็ดีพระไม่ต่ำกว่า500คฤหัสถ์จะราวๆกันยืนเบียดกันแน่นฉันนี่เป็นอย่างดีแล้วมีที่ว่างรอบตัวน่าจะไม่ถึงศอกเป็นผู้อ่านแรกว่าเป็นสมภารรองธรรมทำนองที่จะเป็นสารพันยะแต่ภาษามคตหรือลังการู้ไม่ได้ร่างที่ให้มาเป็นมคตอ่านไปได้หน่อยหนึ่งไอ้ท้องโตที่เป็นหัวหน้าเดินซุ่มซ่ามผ่านหน้าฉันไปว่ากระไรไม่ทราบจับไม้จับมือพระเขย่าทำนองที่อ่านกลายรวมๆไปประเดี๋ยวไปชี้ให้ข้ามลงไปอ่านตอนปลายพระก็อ่านติดตะกุกตะกักไปไอ้นั่นเดินกึกกักเข้ามาอีกดูมันจะเป็นโมโหลิงเพราะร้อนเต็มทนเท่ากับการกระโจมแลมืดด้วยพระหนุ่มๆอีกคนหนึ่งโดดเข้ามาแย่งเอาไปอ่านเปลี่ยนทำนองใหม่แต่ดูคล่องแคล่วดีไอ้เท่านั้นโมโหลงกล้าขึ้นเพราะมันนุ่งผ้าเหมือนจะห่อลงโกรธหรืออย่างไรสั่งให้พระอีก

วดกันเรื่อยไปเหมือนวิวาทกันมากกว่าอื่นฉันเดินพลางขอบใจพลางใครก็ไม่รู้เป็นล่ามตะโกนแปลแต่ไม่เห็นหน้าตาถ้าไม่เล็กไปก็เป็นลมที่นั่นเองมันช่างชั่วชาติประดาเสียขึ้นกระไดแคบๆไปอีกชั้นหนึ่งจึงถึงชั้นบนที่ห้องพระทันตธาตุทรงบรรยายให้เห็นถึงความกุลาหลมากๆนะครับที่นั่นตอนที่ผมไปทั้ง3ครั้งก็บรรยากาศก็คล้ายๆแบบนี้แหละครับแต่น่าจะเรียบร้อยกว่าในสมัยที่พระองค์ท่านเสด็จสิ่งหนึ่งที่สะท้อนเป็นบทเรียนเลยนะครับก็คือการเตรียมงานอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดว่าจะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็คือต้องมีการซ้อมกันก่อนเราจะเห็นได้ว่าถ้าประเทศไหนบ้านเมืองไหนเขามีความเจริญพิธีอะไรต่างๆก็จะถูกตระเตรียมและซักซ้อมกันเอาไว้เป็นอย่างดีไม่กุลาหลวุ่นวายเหมือนดังที่ทรงเล่าให้เราฟังนะครับอีก3เพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard ที่จะพาคุณไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่งานบรรเลงทรัมโบนของ Curtis Fuller กับเพลง The Breeze and I ซึ่งเริ่มต้นเป็นเพลงบรรเลงเปียโนแบบ instrumental ชื่อ Andalusia แต่งโดย Ernesto Lecuona ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2471นะครับนั่นก็คือก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขถึง4ปีพอในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 2483 อัลสตูเมนได้ใส่คำร้องเป็นภาษาอังกฤษเข้าไปแล้วก็เลยกลายเป็นเพลงรักที่สามารถร้องกันได้แล้วก็เลยได้ใส่ชื่อเป็น The Breeze and I ถ้าเป็นวัฒนธรรมของเราชาวตะวันออกนี่ก็เวลามีความรักหรืออกหักก็อาจจะพูดคุยกับพระจันทร์พระอาทิตย์ดวงดาวท้องฟ้าและสายลม The Breeze and I ทำให้ผมนึกถึงเพลงไทยที่กำลังโด่งดังอยู่ในยุคนี้เนี่ยก็คือเพลงลมเป็นการลำพึงลำพันเรื่องราวของตัวเองกับสายลมบอกเรื่องราวของความรักที่ดูดดื่มแต่ก็จบลงด้วยความเศร้าแต่ในเวอร์ชันของ Curtis Fuller ท่านใช้ทรอมโบนมาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่ดูเศร้าแบบคร่ำครวญหวนให้เป็นลักษณะลำพึงลำพันแบบน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว The Breeze and I โดย Curtis Fuller เพลงที่2เป็นผลงานของ Benny Goodman Airmail Special และปิดท้ายช่วงนี้กันด้วย Thelonious Monk กับเพลง You Are Too Beautiful

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวังกุลทาง FM 94.5 MHz และทางสุชาติ radio.comบ่ายเย็นวันเสาร์แบบนี้เราจะฟังเพลงในแนวบิ๊กแบนด์แจ๊สและแจ๊สสแตนดาร์ดฟังกันเรื่อยมาตั้งแต่เริ่มจัดรายการเมื่อ5ปีที่แล้วเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ชอบและสนใจเพลงในแนวบิ๊กแบนด์แจ๊สและอยากจะฟังอยากจะรู้เรื่องราวรายละเอียดเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยกลับไปย้อนฟังรายการของเราย้อนหลังได้เลยนะครับทางสุชาติ radio.com suchartradio.com เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์บนมือถือของคุณหรือบนคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นเหมือนอวัยวะที่33ของร่างกายในปัจจุบันชนิดใดก็ได้เข้าถึงได้ทุกเวลาทุกพื้นที่บนโลกใบนี้เสียงใสฟังชัดไม่มีคลื่นแทรกคุณไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรให้มันไปหนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตไม่เก็บข้อมูลไม่สอบถามใดๆทั้งสิ้นปลอดภัยไร้กังวลแล้วก็ฟังบ่อยๆเซฟเอาไว้เป็นเฟเวอริตก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องพิมพ์ค้นหากันบ่อยๆและ Beautiful Music ของเราก็ยังรณรงค์ในเรื่องของการสื่อสารกันด้วยการเขียนจดหมายจะเขียนด้วยมือหรือจะใช้คอมพิวเตอร์เขียนออกมาก็ได้พิมพ์ออกมาเดี๋ยวนี้ยังพิมพ์กันเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็มีแอปพลิเคชันอะไรต่างๆนานาพูดปั๊บมันเขียนให้เลยอ่ะแต่บางทีมันก็มีความเพี้ยนบ้างเหมือนกันนะฮะเขียนมาเสร็จแล้วก็ต้องเอามาตรวจทานกันนิดนึงนะครับคุณว่าสิ่งที่เราต้องการสื่อสารนั้นมันตรงดั่งใจไม่ได้เพี้ยนไปตามเอ๋อของโปรแกรมการสื่อสารด้วยการเขียนนั้นมันดีกับสมองของเรานะครับให้เราได้ฝึกใช้อยู่ตลอดเวลาเราจะได้ไม่กลายเป็นโรคอัลไซเมอร์เร็วเกินไปส่งเรื่องราวของคุณนะครับที่คุณอยากจะแชร์รวมทั้งเพลงที่คุณอยากจะฟังมาที่ Beautiful Music ตู้พน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327อีก4เพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard ที่จะชวนคุณไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่เสียงของ Rosemary Clooney กับ Bing Crosby ในเพลง How About Youผู้ขับร้องทั้งสองท่านเนี่ยนะครับก็เป็นตำนานของวงการดนตรีโลกโรสแมรี่คลูนีย์ท่านเป็นคุณย่าใหญ่ของพระเอกคนดังของฮอลลีวูดจอร์จคลูนีย์คือเป็นพี่สาวของคุณปู่มีผลงานเยอะแยะมากมายนะครับไปดูภาพของท่านตอนสาวก็สวยมากเลยทีเดียวส่วนฝ่ายชายบิงครอสบี้ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น Global Cultural Icons คนแรกๆของโลกเลยนะครับแสดงภาพยนตร์มากว่า70เรื่องแล้วก็บันทึกเสียงเพลงมามากกว่า 1,600 เพลงท่านเป็นนักร้องที่เขาเรียกว่า Crooner คือเสียงเพราะฟังแล้วแบบโอ้เหมือนกับได้ฟังเทวดาร้องเพลงอะไรประมาณนั้นและเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อนักร้องในยุคหลังๆต่อมาอย่างแฟรงค์ซินาตราเบริโคโมดีนมาร์ตินเอลวิสเพรสลีย์และก็จอห์นเลนนอนเป็นต้นในปีพ.ศ. 2491ท่านได้รับการโหวตยกย่องให้เป็น Most Admired Man Alive คือเป็นผู้ชายที่ผู้คนชื่นชมมากที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้นและเป็นคนแรกที่ได้รับรางวัล Grammy Global Achievement Award คนแรกของโลกและนอกจากนั้นนะครับท่านยังเป็น1ใน33คนเท่านั้นที่มี Hollywood Walk of Fame Star คือมีดาวอยู่ที่นั่นถึง3ดวงจาก3สาขาเพราะว่าท่านมีความโดดเด่นทางด้านการแสดงภาพยนตร์การเป็นดีเจวิทยุแล้วก็เรื่องของการบันทึกเสียงคือเป็นนักร้องที่มาของคนแต่งเพลงก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเบอร์ตันเลนฉายแววว่าจะเป็นนักแต่งคนดังตั้งแต่อายุ14ปีแต่งเพลงให้กับ The Greenwich Village Follies แล้วก็ไล่เรื่อยมานะครับเพลง How About You นี่เป เป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง Babes on Broadway ออกมาในปีพ.ศ. 2484ปีที่2ของสงครามโลกเราก็จะเห็นได้นะครับว่าถึงแม้ว่าโลกนี้จะมีสงครามแต่อุตสาหกรรมภาพยนตร์เพลงอะไรต่างๆก็ยังดำเนินไปคือ Life Goes On โดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาเขาไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสงครามในประเทศเขาเลยBurton Lane เป็นคนแต่งทำนองนะครับคนใส่คำร้องก็คือ Ralph Freed ซึ่งเป็นน้องชายของ Arthur Freed โปรดิวเซอร์คนดังของฮอลลีวูดเพลง How About You เป็นการพูดคุยกันของสองคนก็คือการดูเอ็ดของคู่รักที่กำลังจะเริ่มทำความรู้จักกันโดยเริ่มจากหลักการว่าเมื่อผู้หญิงพบผู้ชายชีวิตอาจเป็นความสุขแต่ทิศทางที่พวกเขาจะไปจบนั้นขึ้นอยู่กับความสุขเล็กๆน้อยๆที่พวกเขาจะแบ่งปันกันดังนั้นเขาก็เลยพูดคุยกันถึงสิ่งที่ตัวเองชอบจะชอบทำอะไรบ้างเผื่อจะได้มีอะไรเหมือนกันมันก็จะยิ่งทำให้การคบหาสมาคมกันนั้นมันราบรื่นยิ่งขึ้นอย่างในเนื้อเพลงนี้จะบอกว่าฉันชอบนิวยอร์กในเดือนมิถุนายนทำไมต้องเป็นเดือนมิถุนายนเพราะเดือนมิถุนายนที่นิวยอร์กนั้นเป็นช่วงเวลาที่ใบไม้ผลิออกมาและเต็มที่คือผลิออกมาตั้งแต่เดือนเมษาตอนปลายพฤษภาพอมิถุนาปั๊บก็ดอกใบอะไรก็เต็มแล้วเข้าอยู่ในช่วงของฤดูร้อนแต่ร้อนของเขาก็ไม่ระอุเหมือนบ้านเรานะครับคือไม่ต้องใส่เสื้อผ้าหนารุงรังแต่เดินได้อากาศสบายสบายใบไม้เขียวขจีดอกไม้ออกดอกกันสีสันสวยงามถนนหนทางผู้คนก็เดินไปมาควักไขว้ดูมีชีวิตชีวาและอีกฝ่ายนึงก็ถามว่าโอ้ฉันก็ชอบเพลงของเกอร์ชวินนะชอบฝ่าผิงไฟที่เตาผิงชอบมันฝรั่งทอดชอบแสงจันทร์ชอบเที่ยวด้วยรถยนต์ขับรถเล่นกินลมอะไรประมาณนั้นชอบหนังสือดีๆชื่นชมประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลต์ครับนั่งจับมือกันตอนไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ชอบไปช้อปปิ้งที่ Fifth Avenue ชอบไอศกรีมกล้วยหอมแล้วก็นู่นนี่นั่นนนเป็นเพลงน่ารักมากๆมีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับอย่าง depend on compare การเปรียบเทียบ fireside ไฟหน้าเตาผิง modern trips การเที่ยวด้วยรถยนต์หรือกลุ่มคำอย่าง mad about ก็คือการคลั่งไคล้หรือชอบ I'm mad about good books ผมชอบหนังสือดีๆไปงานสัปดาห์หนังสือที่ไหนก็ค้นกับประกอบไว้ที่บ้านเต็มไปหมดจะได้อ่านหรือไม่นั่นอีกเรื่องนึงอะไรแบบนี้แล้วก็ยังมีศัพท์อะไรที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสรุป How About You เป็นเพลงรักน่ารักมากๆเลยทีเดียวเพลงที่2เป็นของ Billie Holiday กับเพลง Back In Your Own Backyard เพลงที่3 Johnny Hartman กับเพลง Don't You Know I Careและปิดท้ายกันที่ Tommy Dorsey กับ I'll Be Seeing You

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูลในบ่ายเย็นวันเสาร์ที่เราอยู่กับเพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standardในรอบนี้เลือกออกมา 1,000 เพลงนะครับค่อยๆไล่เรียงฟังกันไปเรื่อยๆวันเสาร์จะเป็นเพลงในแนว Big Band Jazz ตั้งแต่เริ่มต้นจัดรายการของเราเมื่อ5ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีรายการย้อนหลังสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเพลงในแนวนี้ก็กลับมาฟังย้อนหลังได้ Beautiful Music เป็น Music Appreciation Education Program ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยฟังได้เสมอเพลงเก่าในอดีตสำหรับคนที่ไม่เคยฟังก็เป็นเพลงใหม่ของเราในวันนี้ฟังเพลงสบายๆคุยกันถึงเรื่องของศิลปินเรื่องของคนแต่งความนิยมความหมายของเพลงรูปแบบประโยคในการใช้คำศัพท์อะไรต่างๆรวมทั้งเกล็ดอื่นๆกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันมาแชร์กันนะครับทั้งการเมืองเทคโนโลยีวัฒนธรรมอะไรต่างๆฟังสบายๆและเราก็ยังเตรียมเพลงไว้คุณได้ฟังกันอย่างจุใจในแต่ละวันเนี่ย 15-16 เพลงเลยนะครับแต่เวลาในการออกอากาศของเรานี่มีไม่ถึง1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะฟังให้ครบจบทุกเพลงแล้วก็ขอเชิญที่เว็บไซต์ของเราซึ่งเข้าไปค้นหาได้บนเว็บเบราว์เซอร์ไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามบนมือถือบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือแล็ปท็อปอะไรทั้งหลายนี่นะครับอุปกรณ์ที่เป็นอวัยวะ33ของเราในยุคปัจจุบันอีก3เพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard ที่จะชวนคุณไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่ Harry James ร่วมมือกับ Willie the Lion Smith กับเพลง Who's Sorry Nowแต่ใครเสียใจล่ะคราวนี้แต่จะให้ฟังเป็นในเวอร์ชันบรรเลงนะครับตามด้วย Anita O'Day กับเพลง I Could Write a Book ถ้า Anita O'Day จะเขียนหนังสือเกี่ยวกับคุณลองไปฟังดูนะครับว่าเธอจะเขียนเรื่องอะไรปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยงานของ Horace Silver Quintet กับเพลง For Heaven's Sake

0: ุจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าว
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การเลือกคบคนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในบรรดาอบายมุข6สิ่งที่ถือว่าเลวที่สุดนะคะก็คือการคบเพื่อนชั่วเพื่อนเลวเป็นมิตรค่ะเพราะว่านำความหายนะมาให้มากที่สุดลองสังเกตดูนะคะว่า

0: นิสัยไม่ดีต่างๆที่คนเรามีอยู่แต่ละคนนั้นได้มาจากไหนถามว่าพ่อเคยสอนให้กินเหล้าสูบบุหรี่ไหมไม่เคยค่ะแม่เคยสอนให้เราเล่นไพ่เล่นการพนันสอนให้คิดคดโกงไหมไม่เคยนะคะครูบาอาจารย์เคยสอนให้เราเที่ยวบาร์เที่ยวคลับไหมก็ไม่เคยถ้าอย่างนั้นสิ่งไม่ดีเหล่านี้ได้มาจากไหนก็ได้มาจากเพื่อนนั่นแหละค่ะคนนี้นิดคนนั้นหน่อยรั้นเราติดเชื้อเลวเหล่านี้มาแล้วเราก็นำความรู้ความสามารถที่ล่ำเรียนมาไปใช้กับความคิดเลวๆเราก็เลยเลวยิ่งกว่าเพื่อนที่เคยชักจูงเรามาเสียอีกค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามงคลชีวิตคือบันไดขั้นแรกของความสำเร็จในชีวิตคือการไม่คบคนพาลไม่คบคนเลวถ้าใครยังขืนคบคนเลวอยู่ถึงแม้บุคคลผู้นั้นจะมีความรู้รับปริญญาจบการศึกษาสูงแค่ไหนมีความสามารถยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยทั้งยังจะประสบความพินาศในที่สุดต้องเสียใจมีความทุกข์ทรมานทั้งในโลกนี้และโลกหน้าค่ะเราต้องเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีและอย่าลืมเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นด้วยนะคะคอยหมั่นเตือนสติเหนี่ยวรั้งเพื่อนมิให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เลวค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
3: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: หนังสือพิมพ์วันนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีบริการลูกค้าแล้วเหรอ
1: ลุงยังไงล่ะอาจารย์กุลหลับแกไปอังละของน้ำเน่าอยู่นั่งไง
2: ก็ฉันว่างๆอยู่อ่ะฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละอ่ะๆๆนี่จ้ะผู้ใหญ
0: ่อ่ะขอบใจขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆไอ้คนขายยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างมีให้เห็นก่อนเยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี่
1: จับไล่บ่อยๆแบบเนี้ยช่วยลดปัญหายาเสพติดได้มั้งไหมอ่ะผู้ใหญ
0: ่มันก็เป็นวิธีนึงคือจัดการที่ผู้ค้าอีกทางนึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ผู้เสพทำยังไงจะลดจำนวนผู้เสพให้ได
2: ้ก็เอาไปหาหมอให้หมดเลยค่ะพ
1: ่อเออใช่อาส้มจุกฉลักหลักแหลมมากๆนะ
2: ก็จำพ่อนั่นแหละจ้ะ
0: การลดจำนวนผู้เสพด้วยการนำไปบำบัดรักษาก็เป็นวิธีลดปัญหายาเสพติดอีกทางนึงคือเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่รู้จะไปขายใคร
1: อ๋อจริงๆเลยนะผู้ใหญ่นะเมืองลางอ้วกนะถ้าไม่มีใครกินกาแฟอ้วกก็ไม่รู้จะไปขายใครอ่ะ
2: ก็เลิกขายไปเสียแปะ
1: อ้วกขายของถูกกฎหมายจะเลิกไปทำไมอ่ะนี่ผู้ใหญ่และไอ้พวกที่เลิกยากลับไปติดซ้ำอีกอ่ะทำไงอ่ะ
0: นี่แหละปัญหาใหญ่อาแปะทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้คนกลับไปติดซ้ำ
1: อ่ะผู้ใหญ่เคยบอกว่าสังคมต้องให้อภัยให้โอกาสเขาออกมาจากวังวนของปัญหา
0: ถูกแล้วเพียงแค่พวกเราให้อภัยยอมรับในความผิดพลาดของเขาให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ได้ไม่ผลักไสเขากลับไปติดยาอีกครั้งไงไม่งั้นก็ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ก็ลดปัญหายาเสพติดไม่ได้เหมือนกันการจับยาก็ลดปัญหาทางนึงลดจำนวนผู้เสพยาก็แก้ปัญหาอีกทางนึงช่วยกันหลายๆทางวันนึงปัญหายาเสพติดก็จะแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน
1: อยากให้วังนั้นมาถึงเร็วๆอ่ะ
0: ไม่งั้นก็ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ก็ลดปัญหายาเสพติดไม่ได้เหมือนกันการจับยาก็ลดปัญหาทางนึงลดจำนวนผู้เสพยาก็แก้ปัญหาอีกทางนึงช่วยกันหลายๆทางวันนึงปัญหายาเสพติดก็จะแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน
1: อยากให้วังนั้นมาถึงเร็วๆอ่ะจะได
3: ้เสพยาเสพติดด้วยการชักชวนให้เข้ารับการบำบัดเมื่อบำบัดหายแล้วก็ให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กีดกันผลักไสเพราะจะทำให้เขากลับไปเสพซ้ำซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ประสบความสำเร็จ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่า

ในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: และความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
4: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำประจำวันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569นะครับสำหรับค่ำนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันท์มนตรีครับเช่นเคยนะครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ19:30 น.ถึง20:00 น.โดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศและยังสามารถติดตามรับฟังเรานะฮะแล้วก็รับชมควบคู่กันบนแพลตฟอร์มออนไลน์บนเพจสถานีข่าวสนามเป้าแล้วก็ช่องทางพอดแคสต์ที่ News เคาะข่าวค่ำกันได้เช่นเคยนะครับเอาละฮะสำหรับประเด็นวันนี้ครับสถานการณ์ภาคใต้มีความคืบหน้าเรื่องหมายจับครับทั้งเหตุการณ์คาร์บอมที่สภ.ตันหยงและเหตุยิงถล่มจุดตรวจบุเกะซามีด้านปลัดมหาดไทยสั่งการผู้ว่า4จังหวัดชายแดนใต้ยกระดับรักษาความสงบเรียบร้อยนะฮะส่วนประเด็นร้อนๆบนโซเชียลมีเดียนะฮะวันนี้นะฮะจนถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็น่าจะต้องยกให้เคสของกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นอิตาลีฮะที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้านะฮะแล้วก็มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับคนไทยด้วยนะฮะล่าสุดวันนี้สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยออกแถลงการขอโทษแสดงความเสียใจและประณามเหตุในครั้งนี้ด้วยนะครับมีเรื่องดีๆวันนี้กันบ้างนะครับแน่นอนต้องยกให้กับเรื่องของมติเป็นเอกฉันท์นะครับเห็นชอบให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชของไทยเนี่ยนะฮะขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยในช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำครับ
5: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดนะครับจากไบโอฟาร์ม
6: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
7: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
8: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
9: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
11: เทพไทยหรอปากสะอาด
12: แม่เทพไทยปากสะอาด
13: เทพไทยปากสะอาด
14: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
12: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
15: 10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: Green Bio มีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับเริ่มกันที่เรื่องน่ายินดีของประเทศไทยวันนี้นะครับที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่ปูซานเกาหลีใต้นะครับประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศนะครับเมื่อเวลา 15:03 น.ตามเวลาในประเทศไทยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีครับได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชนะครับภาคใต้ของไทยเนี่ยนะฮะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ภายหลังการประกาศผลนะฮะทางคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนะฮะที่ไปร่วมประชุมอยู่ที่นู่นนะครับพร้อมด้วยคุณสบิดาไทเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไปจนถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยที่เกาหลีใต้ก็ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามของรัฐบาลไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีครับไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกครับจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะฮะขณะที่บรรยากาศภายในพื้นที่ของวัดพระมหาธาตุเองนะครับที่นครศรีธรรมราชมีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพในช่วงที่มีการประกาศผลนะครับประสงค์ได้สวดเชียนโตเจ้าวาดวัดนะครับพร้อมด้วยนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีได้ลั่นคล้องชัยวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาร์ชนครศรีธรรมราชเฉลิมฉลองประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างร่วมกันกล่าวสาธุนะครับก็ปรบมือแสดงความยินดีด้วยความภาคภูมิใจมีการแสดงรำโนราพร้อมการแสดงขบวนกลองยาวขณะที่พรุ่งนี้ครับจะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและเจริญจิตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่นะฮะจากเรื่องดีๆในพื้นที่ภาคใต้ขยับลงไปคุยกันถึงความเคลื่อนไหวในพื้นที่ชายแดนใต้กันหน่อยนะฮะความคืบหน้าเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนต่อเนื่องจาก2เหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือคาร์บอมที่สภ.ตันหยงและยิงถล่มกับปาไป๋บอมในจุดตรวจส่งผลให้ทหารพรานพลีชีพไป5นายชาวบ้านบาดเจ็บอีก6คนนะครับล่าสุดวันนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับได้รายงานความคืบหน้าการล่าตัวคนร้ายทั้ง2เหตุไปติดตามไล่เลี่ยงกันทีละคดีเริ่มกันที่เหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์ที่หน้าสภ.ตันหยงที่นราธิวาสกันหน่อยนะครับจากเหตุการณ์ย้อนไปตั้งแต่21กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะมีตำรวจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1นายส่วนอาคารสถานที่และทรัพย์สินของราชการได้รับความเสียหายนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุ2รายคือนายอัสมินภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลปาลุลูที่อำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเดิมเนี่ยเจ้าตัวมีหมายจับติดตัวอยู่แล้ว2หมายนะครับอีกรายชื่อว่านายอับดุลราฮูมนะฮะภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลเจ๊เหที่อำเภอตักใบจังหวัดนราธิวาสเดิมเจ้าตัวมีหมายจับติดตัวอยู่แล้ว2หมายเช่นกันนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามอีก2รายคือนายอาลียะและนายฮาฟีซีเพื่อดำเนินวิธีนะครับเรื่องของการซักถามตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปซึ่งเจ้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบและขยายผลการสืบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับส่วนคนร้ายครับมีการใช้อาวุธปืนนะฮะลอบยิงชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45แล้วคว้างระเบิดแสวงเครื่องหรือว่าไป๋บอมขณะที่เจ้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยบริเวณจุดตรวจบุเกสามีที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิตไป5นายยังมีประชาชนบาดเจ็บอีก6รายด้วยกันล่าสุดครับศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา1รายคือนายฮาซีซันเนี่ยซึ่งเป็นชาวตำบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสฮาซีซันคนนี้เนี่ยมีหมายจับรวม2คดีนอกจากนี้ยังได้เชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อซักถามเพิ่มเติมอีก1รายชื่อว่านายมหมะสรีนะฮะอยู่ที่อำเภอสายบุรีปัตตานีเนี่ยก็ทั้งหมดก็เชิญมาเพื่อประกอบการสืบสวนขยายผลตามกระบวนการทางกฎหมายทีนี้เจ้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานฐานขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะครับด้านปลัดมหาดไทยครับได้สั่งการผู้ว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกระดับการรักษาความสงบเรียบร้อย แล้วก็ให้ผู้ว่าเนี่ยทบทวนแผนเผชิญเหตุพร้อมจัดระบบเฝ้าระวังการข่าวเชิงรุกปลัดกระทรวงมหาดไทยครับคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์เปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุคนร้ายใช้ปืนและวัตถุระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจความมั่นคงบุเกซามีเนี่ยก็บอกว่าในส่วนของมหาดไทยได้สั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดใน4จังหวัดด้วยกันนะครับคือนราธิวาสปัตตานียะลาแล้วก็ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็ยกระดับการรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็ในส่วนของมหาดไทยออกเป็น3มาตรการด้วยกันคือ1ให้ไปทบทวนแล้วก็ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของจุดตรวจความมั่นคงฐานปฏิบัติการและสถานที่ราชการสำคัญทุกแห่งเพิ่มความเข้มในการลาดตระเวนเฝ้าระวังและใช้ระบบกล้อง CCTV ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ฮะทบทวนแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์และก็ซักซ้อมการปฏิบัตินะฮะกรณีเกิดเหตุโจมตีวัตถุต้องสงสัยหรือเหตุระเบิดต่างๆเพื่อเจ้าที่ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบและสามารถจัดระบบเฝ้าระวังด้านข่าวสารและก็มีการแจ้งเตือนเชิงรุกนะครับขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพร้อมด้วยพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกนะฮะในฐานะเลขาธิการกรมน.และคณะก็ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงแล้วก็ได้เดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะที่จุดตรวจภูเก็ตซามีเพื่อติดตามข้อเท็จจริงในพื้นที่ก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยครับเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยและก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วโดยรัฐมนตรีกลาโหมครับก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่านายกเนี่ยได้มอบหมายให้ตนเนี่ยเดินทางลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์แล้วก็กำชับการทำงานของทุกหน่วยอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการให้บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทุกภาคส่วนเพื่อเร่งรัดการสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นลำดับเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนร้ายเนี่ยมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วก็มุ่งลอบยิงเจ้าหน้าที่โดยตรงซึ่งรัฐบาลกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกฝ่ายไม่อาจยอมรับการกระทำอันอุกอาจเช่นนี้ได้พร้อมยืนยันนะครับว่าจะดำเนินการนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาลงโทษตามกฎหมายให้ถึงที่สุดแล้วก็ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้อย่างเต็มที่นะฮะจากในพื้นที่ชายแดนใต้ขยับไปดูพื้นที่ฝั่งชายแดนกัมพูชากันหน่อยนะฮะแต่ว่าเป็นความเคลื่อนไหวในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถ้านับปฏิทินย้อนหลังกลับไปเนี่ยนะฮะเมื่อวานเนี่ยครบ1ปีที่กัมพูชานั้นได้ใช้วุธหนักยิงถล่มที่หมายในประเทศไทยก็คือที่ปั๊มน้ำมันที่กันทรลักษณ์ศรีสะเกษเจ้าของปั๊มเนี่ยออกมาร้องผ่านส.ส.ที่รัฐสภาว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยผ่านไปเป็นปีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาวันนี้รัฐบาลออกมาชี้แจงครับยืนยันจะเร่งดูแลทุกด้านนะครับด้วยความห่วงใยแล้วก็พร้อมที่จะติดตามความช่วยเหลือทุกช่องทางตามหลักเกณฑ์โฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยเรื่องนี้นะครับบอกว่ารัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อนความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างดีโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ติดตามนะครับการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยนั้นเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่รวดเร็วครอบคลุมและก็เป็นธรรมภายใต้กฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์ดังกล่าวนะถ้าจำกันได้ก็คือทำให้ตัวปั๊มน้ำมันปตท.แล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นที่อยู่ในปั๊มเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็มีเหตุสลดก็คือมีประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บภาครัฐหน่วยงานท้องถิ่นภาคเอกชนเนี่ยก็เร่งกันเข้าไปให้ความช่วยเหลือทันทีหลังเกิดเหตุนะฮะซึ่งจากรายงานของปภ.นะฮะปภ.เนี่ยได้สรุปผลการช่วยเหลือนะฮะไม่ว่าจะเป็น1เรื่องของปั๊มน้ำมันเองที่รับความเสียหายมูลค่าประมาณ3ล้านบาทเศษๆก็ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยไปแล้ว1ล้านแล้วก็มีความช่วยเหลือจากตัวบริษัทแม่ก็คือตัวปตท.อีก2ล้านเศษนะครับปัจจุบันสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตั้งแต่5กันยา68 2ก็คือตัว 7-Eleven นะครับความเสียหายในมูลค่าประมาณ14ล้านนี่ฮะตามข่าวปภ.รายงานมาเนี่ยก็บอกว่าได้รับความช่วยเหลือจาก CPO ไปแล้ว9ล้านกลับมาเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่1พฤศจิกา68นะฮะ3ฮะผู้เสียชีวิต7รายได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนแล้วรวมเป็นเงินประมาณ58ล้านส่วนผู้บาดเจ็บอีก12ราย ได้รับการช่วยเหลือครบทุกคนรวมเป็นเงินประมาณ4.6 ล้านนะฮะบอกว่าได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่รายละ 100,000 บาทไปจนถึง 800,000 บาทตามระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บแล้วก็สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่แต่ละหน่วยงานกำหนดสำหรับเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บก็มาจากหลายแหล่งนะครับรวมถึงงบกลางซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งดำเนินการจนสามารถที่จะช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือของสำนักนายกนะฮะโฆษกรัฐบาลก็อธิบายว่าทุกคำขอเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจสอบและการพิจารณาของคณะกรรมการตามระเบียบของกองทุนอย่างไรก็ตามการตรวจสอบกรณีความเสียหายของปั๊มน้ำมันพบว่าคำขอในส่วนดังกล่าวยังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยรวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากต้นสังกัดแล้วนะครับการพิจารณาจึงต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์เรื่องของการจ่ายไม่ให้ชดเชยซ้ำในความเสียหายในรายการเดียวกันเพื่อให้การใช้จ่ายเงินของรัฐนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมก็ย้ำนะครับว่ารัฐบาลเข้าใจและเห็นใจต่อผู้ประสบเหตุทุกคนนะฮะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ามาดูประเด็นร้อนบนโซเชียลกันหน่อยนะฮะ2วันและทัวร์ไทยไม่มีพักนะฮะเรียกว่าวัยรุ่นอิตาลีเนี่ยถูกล่าแม่มดถูกตามกันจนแอคเคาท์เนี่ยเดือดเลยทีเดียวนะฮะไปจนถึงเดือดร้อนถึงสถานทูตต้องออกแถลงการขอโทษในเรื่องนี้ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ
5: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปอดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดคุณปอดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
3: เสียวฟันอะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
18: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
5: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
4: แต่กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
5: กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
4: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสียวโต้ใกล้บ้าน
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับเบรกนี้มาไล่เลียงประเด็นร้อนบนโซเชียลหน่อยครับวิจารณ์หนักมาต่อเนื่อง2วันนะฮะทำเอาทัวร์ไทยไม่ได้หลับไม่ได้นอนฮะสืบเนื่องจากกรณีกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS นะฮะมีคนไทยเนี่ยนะฮะพยายามที่จะตักเตือนอย่างสุภาพแต่กลายเป็นว่าถูกด่าทอด้วยคำหยาบแล้วก็แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะมีชูนงชูนิ้วกันอะไรต่างๆนานาคลิปนี้เนี่ยถูกแชร์ไปอย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดียนะฮะก็แน่นอนเลยฮะคอมเมนต์เนี่ยคำวิจารณ์เนี่ยตามมามากมายพร้อมกับคณะทัวร์ไทยครับที่ออกมาเรียกร้องให้ส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นออกมารับผิดชอบในเรื่องนี้เพราะว่าบางถ้อยคำเนี่ยมีการพูดถึงประเทศไทยมันออกในแนวลักษณะของการเหยียดนะฮะไม่ให้เกียรติประเทศไทยเมื่อวานเนี่ยทางบริษัททัวร์ได้ออกแถลงการขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็พูดกันตรงๆครับว่าคนไทยจำนวนมากที่ทราบเรื่องเนี่ยยังคงวิจารณ์กันต่อเนื่องแล้วก็มีการไปเรียกร้องให้สถานทูตอิตาลีในประเทศไทยเนี่ยแสดงออกถึงท่าทีที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้นะที่ทำให้เมื่อวานนี้เพจของสถานทูตถึงกับต้องปิดคอมเมนต์ไปล่าสุดฮะวันนี้มีแถลงการจากสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยออกมาเรียบร้อยนะฮะโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอประณามอย่างถึงที่สุดต่อพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมายังประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนตามที่ปรากฏในคลิปแล้วก็มีการแชร์กันว่อนโซเชียลเนี่ยนะฮะโดยสถานทูตเนี่ยบอกว่าขออภัยอย่างสูงต่อประชาชนชาวไทยและทุกท่านที่ไม่สบายใจหรือมีความกังวลใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวชาวอิตาลีตระหนักและชื่นชมเป็นอย่างยิ่งต่อคุณค่าที่สังคมไทยยึดถือในเรื่องการเคารพผู้อื่นความสุภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวนะครับซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่สาธารณรัฐอิตาลีให้ความสำคัญและเชื่อมั่นเช่นเดียวกันพฤติกรรมมันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มดังกล่าวนั้นมิได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมและไม่อาจถือเป็นตัวแทนของค่านิยมด้านความเคารพซึ่งกันและกันมิตรภาพและความสุภาพอ่อนน้อมอันเป็นรากฐานของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิตาลีจากนั้นนะสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยได้โพสต์คลิปตัวแทนกลุ่มชาวอิตาลี4คนได้ออกมาขอโทษถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้าโดยบอกว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อกล่าวขอโทษคนไทยและวัฒนธรรมไทยแล้วก็บอกว่ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างยิ่งเข้าใจดีว่าเงินเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อความเคารพนับถือได้รู้สึกเสียใจสำหรับทุกคนที่ได้รับผลกระทบนะฮะในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะโฆษกก็ออกมายืนยันว่านักเที่ยวต่างชาติที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS นั้นนะฮะถ้าไปดูพฤติการแล้วเนี่ยถ้ามันเข้าข่ายดูหมิ่นหรือสร้างความเดือดร้อนผู้เสียหายสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้นะฮะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์นะฮะในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุกรณีคลิปนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีกลุ่มหนึ่งส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS แล้วก็ชูนิ้วกลางใส่คนไทยจนเกิดกระแสวิจารณ์ในสังคมถ้าเกิดผู้เสียหายเนี่ยนะฮะมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายดูหมิ่นหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สามารถเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะฮะโฆษก ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ย้ำครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนไทยหรือเป็นชาวต่างชาติหากกระทำความผิดในประเทศไทยก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของไทยและรับโทษเช่นเดียวกันส่วนการส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้าหากเข้าข่ายสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบของผู้ให้บริการก็อาจมีความผิดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและจากภาพสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยคลิปนี่แหละฮะสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบการดำเนินคดีได้ส่วนประเด็นที่มันจะลุกลามไปถึงการเพิกถอนวีซ่าของนักเที่ยวกลุ่มนี้หรือไม่เนี่ยทางตร.บอกว่าเป็นอำนาจของหน่วยงานด้านคนเข้าเมืองในการพิจารณาตามกฎหมายพร้อมฝากถึงประชาชนหากพบเหตุการณ์ลักษณะนี้ควรหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยแล้วก็เก็บพยานหลักฐานเท่าที่ทำได้รีบแจ้งเจ้าที่เพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะฮะและเจ้าของคลิปก็ต้องบอกว่าไม่รอช้าแล้วฮะเข้าแจ้งความเอาผิดเรียบร้อยในข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งหน้าย้ำฮะว่านักท่องเที่ยวต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างที่สน.สำเร็จครับวันนี้คุณสุกัตเนี่ยคุณสุกัตเนี่ยเป็นเจ้าของคลิปแล้วก็เป็นคนที่ตักเตือนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จนเหตุการณ์ก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยตัดสินใจเดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดคู่กรณีที่สน.สำเร็จพร้อมกันนี้เธอให้สัมภาษณ์ครับว่ากลุ่มนักเรียนเหล่านี้เสียงดังมาตั้งแต่อยู่บนชานชาลาก่อนจะเข้ามาบนขบวนรถไฟฟ้ามันเสียงดังจนเกินพอดีไปมากนะฮะพอเข้าไปในขบวนคนกลุ่มนี้ก็เสียงดังอีกคุณสุกัตบอกตัวเองเนี่ยทนมาสักระยะแล้วก็เลยตัดสินใจเดินไปตักเตือนตอนแรกตัวเองคิดว่าเด็กนักเรียนกลุ่มนี้จะพูดกันเบาลงแต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเธอยังบอกด้วยว่าลองนึกดูว่าวัยรุ่น 20-30 คนพูดเสียงดังพร้อมกันในขบวนรถไฟฟ้าแคบๆเสียงมันจะดังแค่ไหนหลังจากนั้นคนกลุ่มนี้ได้พูดคำหนึ่งพร้อมกันเป็นภาษาอิตาลีซึ่งเป็นคำหยาบแน่นอนเพราะหลังจากพูดเสร็จทุกคนก็หัวเราะเยาะเย้ยชอบใจที่แย่ไปกว่านั้นคือผู้ใหญ่ที่มากับเด็กกลุ่มนี้กลับนิ่งเฉยไม่ได้ห้ามปรามคนของตัวเองแล้วยังพูดอีกว่าฉันเอาเงินมาให้ประเทศของคุณยังจะมีปัญหาอีกเหรอซึ่งตนมองว่าคำพูดแบบนี้เนี่ยมันไร้มารยาทมากๆนะฮะหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็พูดคำว่าไม่แน่ใจพูดออกอากาศได้หรือเปล่านะฮะเป็นตัว F ย่อๆแล้วกันนะฮะแล้วก็ตัว Uซึ่งเป็นอะไรที่หยาบคายเมื่อผู้ใหญ่ไม่ห้ามเด็กแถมยังให้ท้ายจึงมีพฤติกรรมที่หยาบคายตามที่เห็นในคลิปวิดีโอคุณซูกัสเนี่ยมองว่าคนเราจะไปเที่ยวไหนก็ตามควรให้เกียรติคนอื่นเรื่องแบบนี้คนไทยควรที่จะรักษาสิทธิ์ของตัวเองบ้างแล้วก็อย่าตั้งคำถามไปถึง BTS ครับเนี่ยผู้ให้บริการรถไฟฟ้าเนี่ยว่าควรจะมีการจัดการกับกลุ่มคนที่มากันเป็นจำนวนมากอย่างไรไม่ให้กระทบกับผู้โดยสารคนอื่นและที่สำคัญเธอมองว่าพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้เข้าข่ายข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งหน้าและกระทำอนาจารอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณสุกัตบอกว่าวันนี้ก็ตัดสินใจเข้าแจ้งความแล้วเดี๋ยวคงต้องไปปรึกษาตำรวจอีกครั้งว่ามันจะเข้าข่ายความผิดฐานในอะไรอย่างไรนะฮะเมื่อถามว่าตอนนี้กระแสโจมตีไปยังเด็กกลุ่มนี้แล้วรู้สึกอย่างไรคุณสุกัตมองว่าความจริงแล้วไม่มีใครควรเจอการล่าแม่มดแต่นักท่องเที่ยวที่มาไทยก็ควรที่จะให้เกียรติคนอื่นรอบข้างด้วยส่วนที่สถานทูตเอกอิตาลีออกมาขอโทษก็มองว่าขอโทษเพราะความจำเป็นและโดยส่วนตัวไม่ได้อยากให้คนไปตามล่าตัวเด็กนักเรียนกลุ่มนี้เพราะว่ามันจะไม่ได้ดีต่อภาพลักษณ์ของเมืองไทยด้วยนะฮะก็เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเข้าใจว่าก็จะมีการไปตามล่าแม่มดผิดคนด้วยนะฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่แว่นคล้ายๆกับผู้หญิงที่อยู่ในรถไฟฟ้านะฮะแต่ก็ไปเหมือนไปอินบ็อกซ์ไปหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวอิตาลีเหมือนกันแล้วเธอก็ออกมาบอกว่าคนละคนกันให้สังเกตสีผมด้วยอะไรต่างๆนั่นนะอ่ะก็เป็นว่าประมาณนี้แล้วกันอัปเดตกันนะครับขยับไปดูเรื่องแลนบริดจ์ครับมีความเห็นออกมาหลากหลายครับหลังจากเมื่อวานรองนายกเอกนิติแถลงยอมรับพับแผนแลนบริดจ์หลังผลศึกษาชี้ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะก็อาจจะต้องใช้แผนพัฒนาท่าเรือระนองเต็มศักยภาพโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเมื่อวานเนี่ยออกมาแถลงด้วยตัวเองสรุปผลการศึกษาเรื่องของแลนบริดจ์นะครับว่าจากที่นายกเนี่ยมอบหมายให้คุณเอกนิติเนี่ยนะฮะเป็นประธานในคณะทำงานที่ไปศึกษาเรื่องนี้กำหนดกรอบเวลา90วันซึ่งเมื่อวานจริงๆก็ยังไม่ถึง90วันนะครับแต่ว่าผลสรุปเนี่ยเห็นว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในระดับต่ำอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับภาระงบประมาณแล้วก็มีความเสี่ยงสูงเพราะจากการศึกษาเมื่อมีผลกระทบจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลางทำให้การค้าโลกลดลงผลตอบแทนที่เคยมองว่าอาจจะเป็นบวกมันก็อาจจะพลิกกลับมาติดลบได้เพราะฉะนั้นถือว่ามีความเสี่ยงสูง ส่วนความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมครับพบว่าค่อนข้างสูงและจากการรับฟังความเห็นเนี่ยยังมีความเห็นต่างกันอยู่สุดท้ายคณะกรรมการจึงมีมติว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจที่ต่ำและก็เสี่ยงนะฮะในเรื่องของผลกระทบค่อนข้างสูงและยังมีความเห็นต่างในสังคมแต่เมื่อภาคเอกชนยังมีความต้องการในภาคใต้นะฮะทางออกทะเลฝั่งอันดามันซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีท่าเรือระนองอยู่แล้วก็ยังมีความต้องการใช้ท่าเรือดังกล่าวอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องไปพิจารณาเรื่องการปรับปรุงหรือพัฒนาท่าเรือระนองให้เต็มศักยภาพรวมถึงพิจารณาเชื่อมโยงเรื่องทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปยังท่าเรือระนองและระบบการขนส่งทางรางหรือที่เรียกว่า missing link ที่สามารถเชื่อมโยงขึ้นไปทางตอนเหนือของประเทศเชื่อมไปจนถึงจีนนะหรือแม้แต่จะเชื่อมไปฝั่งตะวันออกได้เมื่อถามว่าสรุปว่าเป็นการพับแผนแลนด์บริดจ์ใช่หรือไม่คุณนิติบอกว่าจะว่าอย่างนั้นก็ได้ทางนี้ต้องนำรายงานสรุปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีถ้านายกเห็นชอบก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมครม.ต่อไปพอมีข่าวออกมาว่าพับโครงการนี้หลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นฮะหนึ่งในนั้นเป็นฝ่ายค้านครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาขอบคุณรัฐบาลที่ยุติโครงการแลนด์บริดจ์และปรับแนวทางเป็นการพัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมท่าเรือระนองและระบบขนส่งทางรางโครงการ Missing Link คุณอภิสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแบบนี้ฮะบอกว่าการตัดสินใจยกเลิกหรือพับแผนโครงการดังกล่าวนะฮะเห็นว่านะครับเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจพร้อมสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานนะฮะในพื้นที่ภาคใต้ที่มุ่งพัฒนาโครงข่ายถนนรางและท่าเรืออย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกของภาคใต้และเชื่อมโยงด้านการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านและตลาดโลกพร้อมกันนี้ยังเสนอให้รัฐบาลนั้นเร่งจัดลำดับความสำคัญของโครงการด้านคมนาคมต่อยอดโครงการรถไฟรางคู่และเส้นทางเชื่อมอ่าวไทยอันดามันที่มีการศึกษามานานแล้วพร้อมเห็นว่าการพัฒนาระบบรางและท่าเรือมีความเสี่ยงต่ำกว่าแลนด์บริดจ์และก็คุ้มค่ากว่าในระยะยาวรวมทั้งครับเสนอให้พิจารณาเส้นทางเชื่อมอันดามันกับมาเลเซียเช่นสงขลาปีนังซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่าและมีผลกระทบต่อพื้นที่น้อยกว่าโดยย้ำว่าควรใช้ผลการศึกษาที่มีอยู่ประกอบการตัดสินใจนะฮะเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนและนะครับเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะฮะส่วนใครติดตามเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็เป็นไปตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้ก็คือนายกรัฐมนตรีก็สั่งให้มีการทบทวนนะครับเอาความทุกข์ของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับเข้าใจว่าก็มีการปรับแก้เงื่อนไขหลากหลายเงื่อนไขด้วยกันแล้วก็เตรียมเข้าครม.วันในช่วงสัปดาห์หน้านะครับวันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำผมแจ็คสุบรรณฤทธิ์มนตรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

0: 2กรกฎาคม2569เวลา 17:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังร้านสูตร LIC ส่งบันทึกเทปวิดิทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์และนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จ Princess Vlog คือรายการในรูปแบบวิดีโอบล็อกนำเสนอพระกรณียกิจพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรส่วนพระองค์ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเผยแพร่ทางออนไลน์ใน Tubi No. 1 Channelแต่ละครั้งพาผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมีความสนุกสดใสสร้างแรงบันดาลใจและทำให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้นและครั้งนี้ในโอกาสเสด็จไปทรงเป็นประธานในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ที่ทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลและส่งบันทึกเทปวิดิทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กตอนที่204กับครัวอลังการร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มใสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ในภารกิจตามหาคำตอบว่าทำไมอาหารไทยถึงครองใจคนอเมริกันจนยอมต่อคิวหลายชั่วโมงพร้อมเปิดเบื้องหลังความสำเร็จของไทยซีเล็กสัญลักษณ์แห่งคุณภาพที่ผลักดันร้านอาหารไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกผ่านการทำอาหาร3เมนูได้แก่ขนมปากากรองขนมเล็บมือนางและแซงว่าผลไม้กุ้งมีเชฟตุ๊กตาสุภัทราสารสิทธิ์เป็นผู้ช่วยในการทำอาหารด้วยโดยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเช่นสับปะรดผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มะม่วงแอปเปิ้ลเขียวและโปรดดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามสร้างความสดชื่นจึงทรงนำมาประยุกต์เข้ากับอาหารแต่ละจานและทรงทำอย่างพิถีพิถันร่วมกับนักแสดงไมล์และอาโปรวมถึงเชฟตุ๊กตาเพื่อให้มีสีสันน่ารับประทานรสชาติอร่อยและจัดจานอย่างสวยงามด้วยดอกไม้และแผ่นทองตกแต่งอาหารสำหรับขนมปากากรองเป็นขนมไทยสมัยใหม่มีการใช้สีผสมอาหารหลากหลายสีสันจับจีบอย่างประณีตเพื่อให้คล้ายดอกปากากรองส่วนขนมเล็บมือนางหรือขนมด้วงเป็นขนมไทยโบราณมีการใช้สีผสมอาหารและปั้นที่ดูน่ารับประทานรวมทั้งแซงว่าผลไม้กุ้งโดยแซงว่ากุ้งเป็นอาหารไทยโบราณและแซงว่ายังเป็นหนึ่งในอาหารจากกาเพชงเครื่องคาหวานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยปรุงรสแบบน้ำยำมีส่วนผสมของสมุนไพรทรงประยุกต์นำผลไม้ที่โปรดมาทำเป็นแซงว่าผลไม้กุ้งเป็นอาหารทานเล่นเพิ่มความสดชื่นรายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กตอนที่204นี้จะออกอากาศวันที่26สิงหาคม2569เวลา 17:00 นทาง Facebook Fanpage To Be No. 1 Channelสำหรับไทยซีเล็กเป็นตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้แบ่งเป็น4ประเภทตามเกณฑ์รูปแบบของร้านการตกแต่งร้านคุณภาพของอาหารและการบริการได้แก่ร้านแคชชวลซึ่งเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีให้ความรู้สึกเป็นกันเองในการเข้ารับบริการร้าน1ดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการเข้ารับบริการร้าน2ดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพเยี่ยมมีบรรยากาศสวยงามน่าประทับใจและร้าน3ดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพยอดเยี่ยมมีบรรยากาศพิเศษหรูหราเหนือระดับนอกจากนี้ยังมีไทยซีเล็กผลิตภัณฑ์ซึ่งมอบให้ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปเป็นสินค้าส่งออกมีคุณภาพมาตรฐานสากลและยังคงอัตลักษณ์ของอาหารไทยทั้งนี้ประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนสหราชอาณาจักรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศแคนาดาโดยสหรัฐอเมริกามีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณ นครนิวยอร์กจำนวน63ร้าน มีร้าน3ดาว1ร้านร้าน2ดาว19ร้านร้าน1ดาว39ร้านและร้านแคชชวล4ร้านเช่นร้านสูตร LIC เป็นร้าน2ดาวเน้นเรื่องบรรยากาศร้านการบริการและรสชาติอาหารไทยและร้านฉลองเป็นร้าน2ดาวที่เน้นคุณภาพของวัตถุดิบและคงอาหารไทยแท้ๆจากภาคใต้แต่ปรับให้เข้ากับรสนิยมของผู้บริโภคการเสด็จไปทรงบันทึกเทปวิดิทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยสีเล็กครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยสีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หลังจากเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เสด็จไปทรงเปิดงานไทยสีเล็ก Festival ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนที่เข้าชมงานเป็นจำนวนมากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วันนี้เวลา 9:10 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศลเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนม์เมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี2517สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชันษา91ปีตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ส่งพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยส่งพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ส่งพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้เป็นจำนวนมากทั้งส่งสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัฒนาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งมาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วัน เวลา 11:00 น.พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระพิธีธรรมมาจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสาเกตวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดตยุรวงศาวาสเวลา 17:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามรวม8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันเป็นประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งใจความของพระพิธีธรรมและการสวดพระอภิธรรมในงานพระศพมิใช่เพียงพิธีกรรมแต่เป็นการแสดงพระธรรมเพื่อเตือนใจผู้มีชีวิตให้ดำรงตนอยู่ในความดีและความไม่ประมาทและในเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวมจำนวน8รูปการสวดของพระพิธีธรรมเป็นการสวดพระพิธรรมซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช 2569วันนี้เวลา 13:51 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบูรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครเพื่อสืบสานพระราชประเพณีด้วยทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกจึงทรงให้การอุปถัมภ์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในเทศกาลเข้าพรรษาสืบเนื่องเป็นประจำทุกปีตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนทั้งนี้การถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นการสนับสนุนการจำพรรษาของพระสงฆ์ที่อยู่ประจำวัดตลอด3เดือนซึ่งในอดีตก่อนจะมีไฟฟ้าพระสงฆ์ต้องใช้แสงสว่างจากเทียนในการศึกษาพระธรรมและประกอบศาสนกิจตลอดช่วงเข้าพรรษาจึงเกิดประเพณีถวายเทียนพรรษาขึ้นแม้ว่าในปัจจุบันวัดส่วนใหญ่จะมีไฟฟ้าใช้แล้วแต่การถวายเทียนยังคงเป็นสัญลักษณ์ของการถวายแสงสว่างแห่งปัญญาและการสืบทอดพระพุทธศาสนารวมถึงคติความเชื่อของชาวพุทธว่าเป็นการสร้างกุศลและสร้างความเจริญแก่ชีวิตวัดสุทธิวรารามเดิมชื่อวัดแคสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีโดยพระยานครศรีธรรมราชและหลวงสุวรรณคีรีสมบัติผู้ครองเมืองสงขลาลำดับที่1ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านผู้หญิงสุดภริยาเจ้าพระยาวิเชียรคีรีเม่นณสงขลาเจ้าเมืองสงขลาลำดับที่6ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตบูรณปฏิสังขรวัดเมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามวัดว่าวัดสุทธิวรารามตามนามของท่านผู้หญิงสุดและได้รับพระราชทานวิสุงคัมมสีมาเมื่อปี2424 ในปี2511วัดสุทธิวรารามได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการแสดงพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินซึ่งเป็นการทอดผ้าพระกฐินหลวงครั้งแรกณวัดที่ไม่ใช่พระอารามหลวงปัจจุบันวัดสุทธิวรารามมีพระราชสุทธิวัชระสุทธีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์ว่ามีพระภิกษุและสามเณรจำพรรษารวม31รูปองคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีรางวัลแม่ดีเด่นให้แก่ครอบครัวในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจำนวน10คนซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อยกย่องแม่ผู้มีความประพฤติดีและอุทิศตนเพื่อครอบครัวและชุมชนมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีทำหน้าที่แม่อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเอาใจใส่สนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษาและมีอาชีพสุจริตจากนั้นองคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งในปี2569นี้ได้เกิดปรากฏการณ์เอลนินโญครอบคลุมประเทศไทยทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนทั่วประเทศน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังเพียงพอต่อความต้องการน้ำในช่วงหน้าแล้งสำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4,191 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ47ของความจุเขื่อนซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยแต่สามารถบริหารจัดการส่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองและในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรีด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันกฟผ.สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้เฉลี่ยปีละ777

0: ชนชาวไทยในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้บริหารกฟผ.ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมในพิธีภายในงานมีการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติการแสดงโดรนแปลอักษรจำนวน200ลำถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบนิกรไทยสะท้อนถึงพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานนอกจากนี้มีการแสดงจากศิลปินและการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อาทิข้าวเกรียบทุเรียนลูกชิ้นปั่นสดทองผาภูมิหมูเส้นสมุนไพรอาหารพื้นถิ่นบ้านปรังกาสีกาแฟช้างป่าตะกร้าพลาสติกผ้าทอมือเมืองท่าขนุนและผลไม
1: ้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.โรงเรียนวัดราชธาธรรมสากลออมทรัพย์ครูสงขลาจำกัดบริษัทเชียงใหม่โชคไพศาลขนส่งจำกัดโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมและสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดมัชชิมาวาสวัดศรีนครารามวัดนาหลวงวัดสังคนารามจังหวัดอุดรธานีวัดอมรินทรารามวัดตาวรตาเมาะและวัดป่าห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์วัดคฤหบดีและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 จังหวัดนราธิวาสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จากวัดชัยพฤกษมารามวัดเพลงวัดโบสถ์อินทรสารเพชรและวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่และวัดประทุมคณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามรวมจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินจังหวัดชุมพรคณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรุ่นที่1และบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุเวตฉัตรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.นายธนากรวรวัฒนวรันกุลและคณะเหมืองหินบริษัทสิงโตอินจิเนียร์จำกัดสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์นิด้าคณะนิสิตเก่าภาควิชาเคมีเทคนิคคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่37และบริษัทกรุสยามจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรม8รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดิน

ทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของปวงประสบนิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้ที่บริเวณจุดคัดกรองท้องสนามหลวงมีการแจกอาหารและน้ำดื่มพระราชทานให้แก่ประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพซึ่งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสถาบันและประชาชนจิตอาสาจะหมุนเวียนไปคอยอำนวยความสะดวกและให้บริการอาทิคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาร่วมกิจกรรมจิตอาสาจากแจกข้าวกล่องแก่ประชาชนระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569วันละ500กล่องสะท้อนถึงการน้อมนำหลักการแห่งการเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมสืบสานคุณค่าของการเป็นผู้ให้ผ่านการแบ่งปันน้ำใจและการทำความดีสนองพระราชปณิธานการมีจิตอาสาและการทำความดีด้วยหัวใจส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางนางอริสราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและบริษัทกรุสยามจำกัดในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงครีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเพื่อมอบแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดด้วยขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ในโอกาสเดียวกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงสืบสานและพัฒนาครองเปรมประชากรการพัฒนาที่เริ่มต้นจากพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงคืนความสะอาดให้สายน้ำคืนสิ่งแวดล้อมให้เมืองและคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนคลองเปรมประชากรสายน้ำแห่งพระเมตตาติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ารมีของพระมหากษัตริย์ไทยแผ่นดินนี้ดำรงมั่นด้วยสันติสุขและความผาสุกของราษฎรก็ด้วยพระราชกรณียกิจนานับประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของผู้นำที่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศพระราชาของปวงประชาราษฎรทรงมุ่งมั่นในพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อนำผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆยกระดับคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยให้ครบทุกมิติ

0: จารึกไทยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อราษฎรทุกหมู่เหล่าหลั่งไหลดังสายน้ำบอกเล่าผ่านพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ซึ่งไม่เพียงหล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินหากยังหล่อหลอมหัวใจคนไทยทั้งประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินรอยตามพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรในทุกภูมิภาคหนึ่งในพระราชกรณียกิจอันสำคัญในเขตเมืองหลวงกรุงเทพมหานครคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรซึ่งพระองค์ทรงให้ความสำคัญไม่ใช่เพียงการฟื้นฟูสายน้ำหากยังทรงเน้นย้ำถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่รายล้อมลำคลองด้วยคลองเปรมประชากรเป็นลำน้ำสายสำคัญอยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มากกว่า100ปีผูกพันกับวิถีชีวิตไทยจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะกับการขยายตัวของสังคมเมืองคือคลองเปรมประชากรเริ่มประสบปัญหาการรุกล้ำลำคลองผลที่เกิดขึ้นตามมาคือทางน้ำแคบลงคลองตื้นเขินคลองจุน้ำได้น้อยลงมีปัญหาน้ำเน่าเสียจากการทิ้งขยะลงคลองซึ่งขีดขวางเส้นทางระบายน้ำอันเป็นการลดประสิทธิภาพของคลองในการเป็นแหล่งรับน้ำช่วยป้องกันน้ำท่วมแนวพระราชดำริในการพัฒนาสายน้ำคลองเปรมประชากรดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560การพัฒนาสายน้ำนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรไปถึงมิติของสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของชุมชนโดยเฉพาะการสร้างทางสัญจรริมคลองเสริมศักยภาพการเดินทางการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสายน้ำนี้ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรงนำพาพลังของประชาชนภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูคลองเปรมประชากรให้กลับมาเป็นคลองแห่งชีวิตได้สำเร็จอีกครั้งสะท้อนผ่านเสียงของคนในชุมชนคลองเปรมประชากรบ้านหลังใหม่ชีวิตใหม่คืนสายน้ำให้คนคลองคืนสายคลองให้คนเมือง
1: ขอบคุณเลยที่สร้างมาเงี้ยค่ะมันทำให้แบบมันไม่ใช่เฉพาะตัวเรามันทำให้แบบทุกคนเขาแบบดีขึ้นมีความสุขขึ้นค่ะอนาคตอะหนูว่ามันอาจจะต้องดีขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ย
2: ผมว่าเป็นผลการที่ดีนะที่ทำให้เราสามารถดีดตัวเองจากคำว่าสลัมนะขึ้นมาเป็นบ้านมั่นคง
3: การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้คนมีรายได้น้อยอย่างเราสามารถมีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองได้มันมองเห็นอนาคตอ่ะชุมชนนี้คือมองเห็นอนาคตว่าลูกเราสามารถอยู่ได้ตลอดและตลอดไป
4: ไม่ไปไหนแล้วปักหลักอยู่ที่นี่แล้ว
0: และนี่คือเสียงแห่งความยินดีเสียงแห่งความสุขเพียงบางส่วนของคนริมคลองเปรมประชากรยังมีอีกหลายชุมชนที่กำลังดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองเปรมประชากรซึ่งพวกเขาเหล่านั้นหวังเพียงว่าได้อยู่อาศัยอยู่ในบ้านที่มีความมั่นคงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีอยู่จนชั่วลูกชั่วหลานพร้อมๆกับการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับคำว่าคืนสายน้ำให้คนคลองคืนสายคลองให้คนเมืองเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื้อสิ่งอื่นใดเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2567ภาพแห่งความปลื้มปิติได้เกิดขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรพร้อมทรงเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเปรมประชาวนารักษ์สวนสาธารณะริมคลองแห่งนี้ม ่ใช่เป็นเพียงพื้นที่สีเขียวของชุมชนแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ส่งมุ่งหมายให้ชุมชนในเมืองอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและโครงการพัฒนาของเปรมประชากรคือแม่แบบของการฟื้นฟูเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยหัวใจมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและมีพระราชฤทัยของทั้งสองพระองค์เป็นแรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะได้รับโอกาสเติบโตในเมืองที่น่าอยู่อบอวลด้วยธรรมชาติและงดงามด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่มีวันเหือดแห้ง
5: วันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระมหากรุณาธิคุณไม่ได้เป็นที่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ของแผ่นดินเท่านั้นหากปรากฏอยู่ในทุกผืนดินที่ได้รับการพัฒนาทุกหยดน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตและทุกความหวังที่ผลิบานในหัวใจของปวงชนชาวไทยและทั้งหมดนี้คือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงนำแนวพระราชดำริพระบรมราโชบายภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสร้างประโยชน์สุขให้กับปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบนานเท่านานสวัสดีค่ะ
6: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกาคุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz
8: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHzกรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาได้ถูกไฟ11กองเผาอยู่เสมอเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์นานาประการ11กองก็คือ 1. ราคะความกำหนัดชอบใจอยากได้กามคุณ5มีรูปเป็นต้น 2. ไฟโทสะคือความโกรธมีความไม่พอใจเป็นลักษณะ 3. ไฟโมหะได้แก่ความลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลังเลใจฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ 4. ชาติคือไฟแห่งความเกิดอันเป็นทุกข์ 5. ชราคือไฟแห่งความแก่อันเป็นทุกข์ 6. มรณะคือไฟแห่งความตายอันเป็นทุกข์ 7. โสกะคือไฟแห่งความเศร้าโศก 8. ปริเทวะคือไฟบ่นเพ้อร่ำไรรำพัน 9. ทุกขังคือไฟแห่งความทุกข์ลำบากกายใจ 10. โทมนัสคือไฟแห่งความเสียใจ 11. อุปายโสคือไฟแห่งความคับแค้นใจไฟทั้ง11กองนี้แหละเผาลนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ต้องพากันงมงายเวียนว่ายตายเกิดได้รับทุกข์ต่างๆ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่นราธิวาสลุยติดตามเหตุป่วนจุดตรวจระแงะสั่งบูรณาการล่าตัวผู้ก่อเหตุยันต้องไร้รับโทษเด็ดขาดและภารกิจของผู้บัญชาการทหารบกในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้วันที่2สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
2: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่นราธิวาสลุยติดตามเหตุป่วนจุดตรวจระแกะสั่งบูรณาการล่าตัวผู้ก่อเหตุยันต้องได้รับโทษเด็ดขาดสยบดราม่าเกาเหลาเสทบย้ำทำงานเป็นทีมคุณธมลรัตน์ขันธาวินหุรายงานค่ะ
3: พลโทดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและฟังไปบอมโจมตีจุดตรวจบุกเกซามีเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยได้เดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เพื่อประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและติดตามความคืบหน้าการสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุและประเมินแนวโน้มภัยคุกคามตลอดจนมาตรการรักษาความปลอดภัยการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางบูรณาการการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมตรวจสอบจุดเกิดเหตุโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยและเร่งรัดการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้คณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบหินะอายุ10ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมสอบถามอาการพร้อมมอบกำลังใจให้กับครอบครัวและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาพยาบาลการช่วยเหลือและเยียวยาตามสิทธิ์อย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชายังคงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นวันที่2โดยคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และพบปะกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้แก่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ในพื้นที่อำเภอระแงะและหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส93ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจพร้อมกล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ด้วยความเสียสละอย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับกำกับดูแลกำลังพลอย่างรอบด้านทางด้านความเป็นอยู่สุขภาพร่างกายและจิตใจตลอดจนการได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างครบถ้วนรวมทั้งการบริการการหมุนเวียนขออภัยค่ะการบริหารการหมุนเวียนกำลังพลและจัดผลัดพักให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพผู้บัญชาการทหารบกยังได้กำชับให้ทุกหน่วยนำบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาไปทบทวนและปรับแผนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสถานภาพพื้นที่พร้อมกับยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในทุกด้านสตม.จับกุมหมายแดงอินเตอร์โพหัวโจกบัญชีม้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เกาหลีใต้หนีโอเวอร์สเตย์ซ่อนตัวในไทยความเสียหายกว่า 5,000 ล้านวอนหรือประมาณ 1,100 ขออภัยค่ะ115ล้านบาทคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
4: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจับกุมผู้ต้องหาชายชาวเกาหลีใต้อายุ28ปีตามหมายแดงองค์การตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพได้ภายในคอนโดย่านเอกมัยกรุงเทพมหานครหลังหลบหนีเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยและอยู่เกินกำหนดอนุญาตหรือโอเวอร์สเตย์นานกว่า218วันก่อนควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายไทยและเตรียมส่งกลับไปดำเนินคดีที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้การสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาเป็นหัวหน้าขบวนการและกระจายบัญชีม้าให้เครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้แอปพลิเคชัน Telegram หลอกชักชวนผู้เสียหายลงทุนผ่านเว็บไซต์ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ปลอมมีผู้เสียหายจำนวนมากมูลค่าความเสียหายกว่า 4,247 ล้านวอนพบเส้นทางการฟอกเงินผ่านบัญชีธนาคารอีกกว่า403ล้านวอนมูลค่าความเสียหายและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกว่า 5,000 ล้านวอนหรือประมาณ115ล้านบาทโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่าการจับกุมในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือด้านข่าวกองระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐเกาหลีใต้และองค์การตำรวจสากลตอกย้ำนโยบายว่าประเทศไทยไม่ใช่แหล่งหลบซ่อนของอาชญากรข้ามชาติพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
11: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
12: Beautiful Music
11: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ทำบุญกรวดน้ำ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหากเสวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่เสวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปเสวยสุขเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นถ้าผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์ทรมานในนรกบางขุมหรือเป็นเปรตบางจำพวกเมื่อตั้งจิตอนุโมทนารับบุญที่ญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้แล้วก็อาจจะพ้นเวรจากการตกนรกจากการเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต้นๆได้มีบางท่านนะคะครบรอบปีที่ญาติสนิทเสียชีวิตก็ได้ซื้อขนมปังผลไม้กระป๋องและนมกล่องเตรียมไว้ในรถตั้งแต่ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นระหว่างขับรถไปทำงานเห็นพระเดินบิณฑบาตรีบจอดรถแอบข้างทางนำของที่เตรียมมาใส่บาตรแล้วขับรถไปทำงานต่อปรากฏว่าลืมกรวดน้ำทั้งวันมันนึกได้เมื่อตอนจะนอนจึงลุกขึ้นมากรวดน้ำในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยว่าผู้รับจะได้ผลบุญไหมได้นะคะแต่ได้ไม่มากเท่ากับทำบุญเสร็จปุ๊บกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นใจผู้อุทิศยังปิติอยู่ในบุญพลังบุญจะมากกว่าหากทำบุญแล้วเลยไปทำนั่นทำนี่ต่อถ้ามีเรื่องทำให้ใจขุ่นมัวแล้วมากรวดน้ำใจระหว่างที่กรวดน้ำอาจจะติดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่มีสมาธิพลังบุญก็ส่งได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเสร็จรีบกรวดน้ำเลยดีกว่านะคะและหมั่นทำบุญบ่อยๆจะได้มีโอกาสกรวดน้ำบ่อยๆไงล่ะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าทางคดีเหตุยิงและคว้างไปบอมใส่จุดตรวจบูเกซามีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าทางคดีเหตุยิงคว้างไปบอมใส่จุดตรวจบูเกะซามีออกหมายจับแล้ว1คนเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามอีก1คนพร้อมเร่งขยายผลคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าทางคดีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงและคว้างไปบอมใส่จุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสว่าล่าสุดศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา1รายคือนายอาซีซันภูมิลำเนาตำบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีหมายจับรวม2คดีนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อซักถามเพิ่มเติมอีก1รายคือนายมหามัสลีภูมิลำเนาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีไปที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่46จังหวัดนราธิวาสเพื่อประกอบการสืบสวนและขยายผลตามกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมยืนยันว่าปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังขมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนเชื่อคิดก่อนแชร์ไม่เชื่อข่าวลือไม่ตื่นตระหนกและติดตามข้อมูลจากช่องทางการเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในสถานการณ์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลจำนวนมากโดยขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือก่อนส่งต่อเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข่าวลือบิดเบือนหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันตรวจสอบก่อนเชื่ออย่าแชร์ข่าวที่ยังไม่ยืนยันติดตามข้อมูลจากช่องทางของหน่วยงานภาครัฐอ้างอิงข้อเท็จจริงไม่ส่งต่อข่าวลือและร่วมกันสร้างสังคมที่รู้เท่าทันข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการตำรวจจราจรทั่วประเทศดูแลทุกการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวเน้นอำนวยการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนย้ำผู้ขับขี่เคารพกฎจราจรเมาง่วงเพลียไม่ขับคุณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
5: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการกรณีช่วงปลายเดือนกรกฎาคมมีวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวันระหว่างวันที่28ถึงวันที่30กรกฎาคมซึ่งคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาท่องเที่ยวและประกอบศาสนกิจเป็นจำนวนมากโดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกการจราจรรวมทั้งป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมโดยได้สั่งการให้ศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติวางแผนบริหารจัดการการจราจรเชิงรุกครอบคลุมทั้งเส้นทางหลักเส้นทางรองและพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศโดยมอบหมายให้กองบังคับการตำรวจทางหลวงเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการจราจรบนทางหลวงสายหลักและพิจารณาเปิดช่องทางเดินรถพิเศษในเส้นทางที่มีความจำเป็นพร้อมประสานการปฏิบัติกับตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังได้กำหนดมาตรการเข้มในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ10ข้อหาหลักดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยเฉพาะผู้ขับขี่ขนาดเมาสุรารวมทั้งตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกรณีเกิดอุบัติเหตุเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงาน
6: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินเพ่นพาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่15บริหารการเงินการลงทุนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตและหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้บางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมาก
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเราต้องประเมินตนเองเรารับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราหรือเป็นอย่างไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับคนทำธุรกิจหรือนักลงทุนแสดงว่าคุณยังเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงไม่รอบด้านซึ่งน่าเสียดายที่คุณพลาดมุมมองด้านนี้ไปค่ะคุณนวพรเรืองสกุลอดีตนักบริหารการเงินที่ผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาอิสระสะท้อนมุมมองแห่งความพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
2: พระองค์ท่านพูดชัดเจนมากพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยเราแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องลงมือทำงานแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยเราควรจะต้องมีพออยู่พอกินพออยู่พอกินเนี่ยหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปให้ทันโลกเขาในขณะที่เราเองยังมีปัญหาอื่นๆอยู่เนี่ยนะคะเราควรที่จะพยายามหันกลับมามองตัวเราเองและตั้งต้นสร้างรากฐานในชีวิตให้มีความแน่นซะก่อน
4: จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแบบพื้นฐานและแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือการที่คนแต่ละคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้

0: ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็คือการพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ล้วนนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของสังคมด้วยกันทั้งนั้น
1: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะโยงมาใช้กับเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเองมองเนี่ยว่าคล้ายที่สุดเนี่ยก็คือชมรมออมทรัพย์ในหมู่บ้านไงคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินฝากสำหรับระบบสถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยเงินฝากหาไม่ยากใครมาก็รับทั้งนั้นแต่เงินกู้เนี่ยจะให้ต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเนี่ยนะคะและชุมชนห่างไกลเนี่ยโอกาสจะได้เงินกู้จะน้อยเพราะว่าสถาบันการเงินซึ่งเขาอยู่ในส่วนกลางหรือว่าในชุมชนใหญ่ๆก็จะไม่รู้จักก็ตั้งชมรมออมทรัพย์ขึ้นมาจะได้มีเงินให้กู้กันเองมีเงินออมกันเองอยู่ในหมู่บ้านเลยขึ้นมาชุมชนที่แข็งแรงกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบสหกรณ์ให้กู้ในหมู่สมาชิกพอมีเงินเหลือก็อาจจะไปให้สหกรณ์อื่นกู้นั่นก็คือเราเริ่มข้ามไปอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกชุมชนหนึ่งนะคะแล้วพอเลยไปเนี่ยก็จะมีสมาพันธ์สหกรณ์ในท้ายที่สุดถ้าสหกรณ์มีเงินเหลือหรือมีเงินไม่พอมันก็จะไปในระดับชาติได้แล้วมันก็จะค่อยๆขยายไปอันนี้ค่ะคือดิฉันคิดว่าเป็นส่วนของการที่จะเห็นเรื่องระบบการเงินเริ่มต้นพึ่งพิงตัวเองค่อยๆขยายออกไปแล้วแต่ละคนก็จะฐานจะมั่นคงแข็งแรงระบบสหกรณ์และระบบออมทรัพย์หมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มักจะถูกละเลยไม่ให้ความเข้มแข็งเท่าที่ควร
0: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการเงินแต่ยังเป็นแนวทางที่กระตุ้นเตือนให้เราคำนึงถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมหรือลดลงได้ด้วยการแสวงหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่คุณสนใจลงทุนค่ะ
1: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเดินถนนเนี่ยเราก็จะคิดว่าความเสี่ยงก็คือถูกรถชนเราก็จะมองว่าคนขับรถยนต์เนี่ยดีจังแต่ความเสี่ยงของคนขับรถยนต์ก็มีเรื่องอื่นรถเสียรถตายอุบัติเหตุซึ่งถ้าเกิดก็รุนแรงกว่าคนที่เดินชนกันเองอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้และหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ในการลงทุนเนี่ยจะเห็นเยอะมากนะคะบางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างคนที่เห็นเขาเล่นหุ้นแล้วรวยๆก็ลงมั่งสิโดยที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเนี่ยคืออะไรความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตสิ่งแรกที่ตั้งต้นก็คือหาความรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรเราก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันนะคะถ้าเราไม่รู้ความเสี่ยงคืออะไรเราก็คงจะจัดการกับมันไม่ได้
0: พร้อมๆกับคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระที่เชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ผู้คร่ำวอร์ดในแวดวงการลงทุนกว่า10ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้ผ่านประสบการณ์ในโลกการเงินการลงทุนมามากมายเห็นทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวก็เชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกันค่ะเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เห็นถึงความเป็นจริงของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเราจึงต้องตระหนักในความไม่แน่นอนและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นด้วยการไม่ประมาทคำนึงถึงความเสี่ยงซึ่งดร.ประสานเห็นว่าเราควรเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆคือจัดสรรชีวิตให้มีทั้งการออมและการลงทุนอย่างพอเหมาะค่ะ
2: เศรษฐกิจพอเพียงด้านหนึ่งก็คือให้บุคคลต่างๆเนี่ยคำนึงถึงความไม่แน่นอนในชีวิตเพียงก็ให้รู้ตัวเองจัดในเรื่องการออมการลงทุนเนี่ยให้พอเหมาะบางครั้งเราอาจจะต้องออกจากงานรายได้ที่เราเคยได้ก็อาจจะลดลงด้วยเหตุผลต่างๆในขณะเดียวกันรายจ่ายเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายที่พอจะมองคาดการได้กับรายจ่ายที่คาดไม่ได้เช่นอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือเข้าของสิ่งของต่างๆมีราคาสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการออมก็เข้ามาช่วยตรงนี้ส่วนในเรื่องการลงทุนก็เช่นเดียวกันซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรหรือลงทุนสร้างโรงงานซื้อเครื่องจักรเนี่ยต่างก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงนะครับเช่นราคาหุ้นอาจจะตกอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงโรงงานที่เราสร้างผลิตสินค้าแล้วอาจจะขายไม่ออกหรือขายได้น้อยอย่างนี้เป็นต้นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายนี้ก็คือว่าให้คิดถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ให้ดี
0: ในการบริหารจัดการความเสี่ยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนยังกระตุ้นเตือนให้เราเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าความรู้อีกด้วยค่ะเพราะมีหลายครั้งที่ความเสี่ยงนำมาสู่ความล้มเหลวผิดพลาดเพียงเพราะขาดความรู้ค่ะ
2: การลงทุนในรูปแบบต่างๆเนี่ยคนนึงมองทิศทางถูกคนนึงมองทิศทางผิดพลาดไปผู้ลงทุนเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ความรู้เกี่ยวกับตนเองความรู้เกี่ยวกับคนอื่นความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปในตลาดเรื่องหุ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราเนี่ยอยู่ในฐานะเช่นไรควรจะลงทุนซื้อหุ้นในระดับเช่นไรที่จะเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้หุ้นที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยเป็นหุ้นของกิจการประเภทใดกิจการเหล่านั้นเนี่ยอนาคตเป็นอย่างไรตลาดเติบโตหรือไม่มีสัดส่วนในการทำกำไรอย่างไรบ้างหากปราศจากความรู้เหล่านี้เนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดแล้วก็ได้รับผลกระทบนี่ก็จะมีมากด้วย
0: จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงคือการปรับพื้นฐานจิตใจไม่ให้มีความโลภซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะที่นักลงทุนต้องบริหารจิตใจไม่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำเพราะความโลภเป็นเหตุหายนะสำคัญของโลกแห่งการเงินการลงทุนค่ะ
2: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเช่นสมมติว่าเรามีเงินออมอยู่ 100,000 บาทแต่คนที่เห็นหุ้นเนี่ยขึ้นบางทีก็มีความโลภแทนที่จะซื้อหุ้นเพียง 100,000 บาทหรือน้อยกว่า 100,000 บาทเนี่ยก็อาจจะไปกู้เงินจากคนอื่นเนี่ย 200,000 300,000 หุ้นกับราคาตกไม่สามารถที่จะมาชำระหนี้ได้ก็เรียกว่าก่อหนี้จนเกินตัวเนี่ยในการลงทุนสร้างโรงงานเหล็กอยากได้กำไรเยอะๆก็สร้างเยอะๆบางครั้งพอสร้างโรงงานเสร็จขายได้น้อยเพราะเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวยอดขายก็ต่ำลงไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้แต่ว่ามีเงินลงทุนไปแล้วทีนี้ถ้าทำเกินเลยเช่นไปก่อหนี้5เท่า10เท่าของทุนที่ตัวเองมีอยู่เวลาธุรกิจไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้บางครั้งก็ต้องถึงกับฟ้องล้มละลายไปแทนที่เราจะมีโรงงานที่ค่อยๆเติบโตก็กลายเป็นสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป
0: และก็มาถึงคำถามสำคัญนะคะหลายคนสงสัยว่าในโลกแห่งการลงทุนแค่ไหนจึงเรียกว่าเสี่ยงน้อยและแค่ไหนจึงพอเพียงดร.ประสานให้คำตอบกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
2: เราต้องประเมินตนเองให้ได้ว่าเรารับผลขาดทุนหรือผลอันไม่พึงปรารถนาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราระดับที่เหมาะสมของเราเนี่ยเป็นอย่างไรต้องไม่ตกเป็นทาสของความโลภเสี่ยงจนมากเกินไปเพราะเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่เราอาจจะคาดคิดเอาไว้เนี่ยเราก็อาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงจนกระทั่งอาจจะตั้งตัวไม่ได้
0: ท้ายที่สุดนี้เราต้องขอขอบคุณคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระและดร.ประสานไตรัตน์วรกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนที่ร่วมสนทนาเปิดมุมมองการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงความผิดพลาดความเสียหายในการลงทุนได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งค่ะ
3: การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดีอันนี้เป็นข้อสำคัญเพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ก็เท่ากับทำให้ใช้หนี้ได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรติพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์

ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทหรือท่านจันวัดบรมนิวาสแขวงรองเมืองกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในพวกเราชาวสยามนี้ควรเห็นได้ว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดมาได้พบพุทธศาสนาทีเดียวด้วยบุรพบุรุษของเราถือกันมานานกว่า 2,000 ปีแล้วอย่าพากันมีความประมาทพึงตั้งใจให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่าเรามีที่พึ่งอันใดแล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาอะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาเรานั่นแหละเป็นปัจจัยของอวิชชาอะไรเป็นปัจจัยของเราอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยของเราถ้ามีอวิชชาก็มีเราถ้ามีเราก็มีอวิชชาตำราแบบแผนมิใช่ยายามิใช่ตำราแบบแผนความไข้ไม่ได้หายได้ด้วยยาอย่างเดียวต้องอาศัยกินยานั้นด้วยไข้จึงหาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ของกรุงเทพมหานครนะครับก็มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์และก็สัปดาห์นี้นะครับจะได้นำเสนอ10เรื่องราวใต้ร่มพระบารมีสร้างคนสร้างชาติสร้างความยั่งยืนวันนี้ก็เป็นเรื่องที่2นะครับเรื่องราชทัณฑ์ปันสุขเยียวยากายใจสร้างโอกาสใหม่คืนสู่สังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เมื่อวันที่11มกราคม2564โดยทรงมีพระราชดำริว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขังเป็นจำนวนมากและยังขาดแคลนบุคลากรเครื่องมือแพทย์ตลอดจนเวชภัณฑ์จึงพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมแนวคิดของโครงการนี้นะครับตั้งอยู่บนหลักเหตุผลที่ว่าการดูแลสุขภาพกายและใจอย่างเหมาะสมจะช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อเมื่อพ้นโทษแล้วก็จะสามารถประกอบอาชีพสุจริตและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงดังนั้นนะครับนอกจากการสนับสนุนทางการแพทย์โครงการนี้ยังสนับสนุนการให้ความรู้ด้านการพยาบาลเบื้องต้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเพื่อสร้างที่เรียกว่าอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรือว่าอสรจซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรในเรือนจำแต่ยังเป็นการมอบทักษะติดตัวควบคู่ไปกับการฝึกอบรมวิชาชีพอื่นๆที่สอดคล้องกับความถนัดแล้วก็ตลาดแรงงานอย่างเช่นการประกอบอาหารเบเกอรี่ร้านกาแฟช่างตัดผมและคาแคร์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็นำไปต่อยอดอาชีพได้ในอนาคตพระราชวิสัยทัศน์นี้นะครับจึงเป็นรากฐานสำคัญของการให้โอกาสเพราะว่าเมื่อสุขภาพกายและใจนะครับมีความพร้อมผสานกับทักษะที่ได้รับการบ่มเพาะผู้พ้นโทษนะครับก็จะสามารถยืนหยัดและก็พึ่งพาตนเองได้ถือเป็นการลดความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำและคืนพลเมืองที่ดีมีคุณภาพกลับสู่สังคมได้อย่างแท้จริงคุณฟังครับในช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงก่อนนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ช่วงวันนี้ในอดีตครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับช่วงวันนี้ในอดีตนะครับก็ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตรงกับวันที่26กรกฎาคมในต่างปีกันเท่านั้นเองไปดูเหตุการณ์แรกนะครับก็คือ26กรกฎาคม2390หรือว่าคริสตศักราช1847วันนี้เป็นวันประกาศเอกราชนะครับของไลบีเรียซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในแอฟริกาตะวันตกที่ก่อตั้งโดยคนผิวสีจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับการอพยพของชาวแอฟริกันอเมริกันนะครับทั้งที่เป็นอิสระและก็เพิ่งได้รับอิสรภาพซึ่งก็ได้รับทุนนะครับจากและก็การจัดการโดยอเมริกันcolonization society หรือว่า ACS นะครับก็มีโจเซฟเจนกินโรเบิร์ตนะครับเป็นผู้ว่าการสีผิวคนแรกของไลบีเรียได้ร้องขอให้สภานิติบัญญัติไลบีเรียนะครับประกาศเอกราชแต่ในลักษณะที่จะอนุญาตให้พวกเขาติดต่อกับ ACS ได้สภานิติบัญญัติจึงเรียกร้องนะครับให้มีการลงประชามติซึ่งไลบีเรียนะครับเลือกเอกราชนะครับจึงได้ถือเอาวันที่26กรกฎาคมของทุกปีนะครับเป็นวันประกาศเอกราชต่อมานะครับ26กรกฎาคม2451ชาวโจเซฟโบนาปาร์ตอัยการสูงสุดสหรัฐอเมริกาได้ก่อตั้งหน่วยงานหนึ่งขึ้นมานะครับนั่นก็คือสำนักงานสอบสวนกลางหรือว่า FBI ในคริสตศักราช1935ซึ่งมีที่ตั้งนะครับอยู่ที่อาคาร J. Edgar Hoover ในวอชิงตันดีซีซึ่ง FBI นะครับก็เป็นหน่วยงานด้านข่าวกรองและก็ความมั่นคงภายในของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในระดับกลางของสหรัฐอเมริกาปฏิบัติหน้าที่ภายในเขตอำนาจของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐทั้งที่เป็นสมาชิกของประชาคมข่าวกรองสหรัฐรายงานตรงนะครับต่อทั้งอัยการสูงสุดสหรัฐและก็ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติต่อมานะครับ26กรกฎาคม2508มันดีฟนะครับหรือว่าชื่อทางการก็คือสาธารณรัฐมันดีฟก็ได้รับอิสรภาพนะครับจากสหราชอาณาจักรนะครับในปีพุทธศักราช2508นะเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันประกาศเอกราชนะครับของมันดีฟต่อมานะครับ22กรกฎาคม2522กรมป่าไม้ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติภูเรือนับเป็นอุทยานแห่งชาติอันดับที่16ของไทยโดยมีพื้นที่ครอบคลุมนะครับอำเภอภูเรืออำเภอท่าลี่จังหวัดเลยซึ่งสาเหตุที่ได้ชื่อว่าภูเรือเพราะว่ามีภูเขาลูกหนึ่งนะครับที่มีชะโงกผาสีสันสะดุดตานะครับยื่นออกมาดูคล้ายกับสำเภาใหญ่และที่ราบบนยอดเขานะครับก็มีลักษณะคล้ายท้องเรือนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้นำไปสู่ชื่อนะครับก็คือภูเรือแล้วก็เหตุการณ์26กรกฎาคม2564กลุ่มปลาแกล่งกระจานนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่6นะครับแล้วก็เป็นลำดับที่3ของมรดกทางธรรมชาติของไทยโดยคณะกรรมการมรดกโลกนะครับได้มีมติขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับเมื่อวันที่26กรกฎาคม2564ซึ่งผ่านการประชุมออนไลน์นะครับณเมืองฟูโจวประเทศจีนซึ่งก็เป็นผืนป่าขนาดใหญ่นะครับที่มีที่ตั้งอยู่ในแนวเขาตะนาวสีมีพื้นที่ครอบคลุม3จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์นะครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงกับวันที่26กรกฎาคมของทุกของปีต่างๆนะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับแล้วก็กลับมาช่วงท้ายของรายการครับ

ครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับช่วงสุดท้ายก็มีข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆนะครับที่ได้จัดขึ้นในห่วงสัปดาห์นี้พรุ่งนี้นะครับกองทัพบกมีกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้น

พระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์นะครับจากวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน10รูปมีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลนะครับหรือว่าพิธีลงนามถวายพระพรมีพิธีถ่ายชีวิตกระบือนะครับเพื่อถวายเป็นพระสนและพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมบริจาคโลหิตนะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมกิจกรรมที่2นะครับก็คือกิจกรรมของคณะสงฆ์ทั่วประเทศที่ได้พร้อมใจกันกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมนะครับที่จัดขึ้นในครั้งนี้วันเมื่อวานนี้นะครับที่จัดไปแล้วนะครับก็เป็นในส่วนของคณะสงฆ์ขนกลางที่จัดขึ้นที่พุทธมณฑลวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่26ก็จะมีการจัดพิธีพร้อมกัน3ส่วนก็คือในส่วนของคณะสงฆ์ธรรมยุทธนะครับเวลา 14:00 น.บ่าย 2:00 น.นะครับจัดที่วัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครคณะที่2ก็คือคณะสงฆ์หนเหนือจัดเวลา 13:00 น.ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและคณะที่3ก็คือคณะสงฆ์หนใต้จัดในเวลา 13:00 น.ณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนะครับเวลา 15:00 น.ก็จะเป็นในส่วนของคณะสงฆ์หนตะวันออกซึ่งจะจัดณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครนะครับในเวลา 15:00 น.และเรื่องที่3นะครับสำหรับประชาชนที่จะเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับในห้วงวันหยุดยาวการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับก็ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายรวม63ด่านนะครับในวันที่28กรกฎาคม2569ก็คือตั้งแต่เวลา 0:01 น.เป็นต้นไปนะครับถึง 24:00 น.ก็จะมีทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับ21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยา10ด่านนะครับก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับในช่วงนี้ก็เวลาหมดเวลานะครับสำหรับรายการเทิดเกล้าชาวไทยแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลา 0:00 น.ตรงถึง 0:30 น.พร้อมด้วยสาระน่ารู้ค่ำคืนนี้ผมบุญฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ผู้หลักผู้ใหญ่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะผู้นำของสังคมไทยในสมัยก่อนมักถูกเรียกขานว่าผู้หลักผู้ใหญ่คำไทยคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณ์อยู่ในตัวค่ะผู้หลักนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหลักศีลธรรมประจำใจเพราะว่าท่านเหล่านั้นล้วนได้บวชเรียนมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มตามประเพณีไทยที่ว่าชายชะกันอายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วนิยมอุปสมบทเป็นพระภิกษุอย่างน้อยที่สุดก็1พรรษาเมื่อลาสิกขาออกไปเป็นฆราวาสก็เรียกกันว่าเป็นบัณฑิตหรือว่าทิศได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นคนสุขแล้วมีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรมเพราะว่าหนังสือที่ใช้ร่ำเรียนเขียนอ่านคือพระไตรปิฎกค่ะหนังสือปลูกฝังคุณธรรมและหลักการประพันธ์ประเภทโคลงฉันกาบกลอนซึ่งมีทั้งภาษาไทยขอมบาลีระหว่างที่บวชเรียนอยู่ก็มีโอกาสฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาอย่างเต็มที่เพราะเหตุที่มีทั้งภูมิรู้แล้วก็ภูมิธรรมผู้หลักจึงสามารถจะครองตนอย่างผู้มีความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเพราะว่าท่านรู้ว่าความลำเอียงจะมีผลทำให้เกิดความวิบัติขึ้นในสังคมนะคะผู้ใหญ่หมายถึงผู้มีประสบการณ์ในชีวิตมากมีความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานและเป็นผู้มีอาวุโสจึงเป็นที่เคารพนับถือได้รับการยกย่องในสังคมถ้ามีการประกอบการกุศลผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับเชิญไปเป็นผู้อาราธนาศีลหรือทำหน้าที่เป่าประกาศเชิญชวนผู้คนให้มาร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่จึงเป็นทั้งผู้นำและที่พึ่งของคนในสังคมสังคมใดประเทศใดที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร้อมด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมอยู่ทุกระดับย่อมเป็นเสาหลักค้ำจุนให้บ้านเมืองมั่นคงประชาชนมั่งคั่งมีแต่ความผาสุกกันทั่วหน้าและสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังด้วยกลอนบทนี้นะคะจงทำดีเพื่อความดีเถิดคนดีลืมเสียเถิดคำที่เขาเหยียบย่ำหากโลกดีเพราะความดีที่เราทำใยปล่อยใจตกต่ำเพราะคำคนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ฝึกให้รักษาศีลตลอดรอดฝั่งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินสองหนุ่มคุยกันบนรถปรับอากาศคนหนึ่งปรารภว่าอยากประหยัดเงินอยากตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปเสียบ้างหนุ่มอีกคนก็พูดว่า

0: ดื่มเหล้าแล้วก็สิ่งไม่ดีทั้งหลายได้คุณผู้ฟังคะมีวิธีเริ่มต้นเพื่อรักษาศีล5ให้ได้พระภิกษุท่านแนะนำเอาไว้นะคะว่าสมัยก่อนที่ท่านจะได้บวชท่านเริ่มต้นรักษาศีล5โดยการอาราธนาพระที่ห้อยคอมาไว้ในมือประนมมือแล้วก็กล่าวตั้งนโม3จบนะคะจากนั้นก็ให้สัญญากับตัวเองว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจรักษาศีล5ให้ครบถ้วนทั้งวันผ่านไปได้1วันแล้ววันที่2ก็ทำอย่างเดิมอีกทำอย่างนี้ติดต่อกันนะคะจาก1วันเป็น2วัน3วันกระทั่งเป็นสัปดาห์เป็นเดือนและเป็นปีในที่สุดก็รักษาได้ตลอดเป็นปกติค่ะต่อมาท่านก็รักษาศีล8ได้แล้วก็บวชสามารถรักษาศีล227ข้อได้ประเด็นสำคัญนะคะถือเป็นหัวใจของการรักษาศีลเลยก็ว่าได้ท่านย้ำว่าต้องเลิกคบเพื่อนประเภทชวนไปเที่ยวกลางคืนชวนเล่นการพนันชวนดื่มเหล้าชวนไปดูสิ่งบันเทิงต่างๆรวมถึงเพื่อนที่ขี้เกียจทำการทำงานด้วยนะคะถ้าเลิกคบกับเพื่อนประเภทที่ว่านี้ได้การรักษาศีล5จะไม่ยากเลยนะคะท่านยืนยันค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะถ้าคิดจะเริ่มต้นที่จะรักษาศีล5ก็ลองใช้วิธีที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ลองทำดูนะคะและหวังว่าทุกท่านคงจะรักษาศีล5ได้ค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
1: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
2: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
0: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
3: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัวเรารักในหลวง
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
9: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะศึกษาโดยหมั่นไปวัดไปฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วนะคะหากไม่เข้าใจก็ไปกราบพระขอให้ท่านช่วยชี้แจงแสดงธรรมหมวดนั้นๆให้ฟังบางเรื่องนะคะอ่านแล้วฟังพระเทศแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิด้วยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมว่าด้วยมรรคมีองค์8ซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยค่ะทานศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่ของทางมาแห่งบุญพระเทศจะเทศย่อๆให้ง่ายต่อการจดจำว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีปัญญาถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนโตขึ้นพยายามขนขวายสุดชีวิตในที่สุดก็ละโลกไปอย่างคนยากจนอย่างนี้นะคะเป็นผลมาจากไม่ได้ทำบุญให้ทานเอาไว้ทั้งในอดีตแม้นปัจจุบันก็ไม่ได้ทำทานเพราะฉะนั้นชาติต่อไปเขาก็จะยิ่งยากจนหนักกว่าเดิมค่ะเกิดมาไม่สวยเกิดมาพร้อมกับความพิการร่างกายไม่ครบอาการ32หรือความพิการปรากฏภายหลังเพราะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการผิดศีล5อยากเกิดมาสวยไม่อยากพิการต้องตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ใครที่พิการอยู่แล้วก็จะได้พิการเป็นชาติสุดท้ายอย่าท้อถอยต้องตั้งใจรักษาศีล5เพื่อตัวเองนะคะเกิดมามีสมองดีมีปัญญารู้วิธีหาทรัพย์รู้เล่ห์เหลี่ยมมนุษย์รู้ทันกิเลสจะรู้ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคยฝึกสมาธิทำภาวนาข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็มาฝึกสมาธิต่อในชาตินี้เพื่อจะได้หมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้ก็ขอให้คุณผู้ฟังอย่าละเลยนะคะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ลมเอ่ยลมยามแรงพัดมาพอมีแห้งให้หายอ่อนจักกะน้อยเด้อละลม
1: โอ้ยบ่เอาลำลองสิเอาลำล็อกล็อกลูกเดียว
0: ทำบ่เป็นยังพ่อเอ้ยแล้วบาดนี่แม่ผมเอ้ยนี่แล้วอ๋อยละฝ่าเอ้ยฝ่า
1: ห้องห้องหาฝ่าให้ในกูแห้งยันฝนตกอยู่กูจะพาไปห้วยล็อกล็อกลูกเดียวได้ยินป่ะ
2: เอาล็อกก็ล็อกจวด

ขอไม่กินน้ำก็เด้อแพงมา

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านสงสัยนะคะว่าสามีภรรยาบางคู่เป็นคู่กิ่งทองใบหยกคือฝ่ายชายทั้งหล่อรวยแถมฉลาดเฉลียวมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีฝ่ายหญิงก็ทั้งสวยรวยฉลาดตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดีเช่นเดียวกันเมื่อทั้งคู่จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์วงญาติของทั้งสองฝ่ายนะคะต่างก็ชื่นชมยินดีกันทั่วหน้า1ปีผ่านไปทารกน้อยของครอบครัวใหม่นี้ก็ถือกำเนิดขึ้นมาลืมตาดูโลกค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะทารกน้อยของครอบครัวนี้พิการค่ะสามีภรรยาคู่นี้ไม่แตะต้องสุรายาเมาไม่สูบบุหรี่ไม่เข้าสถานเรืองรมไม่ทำกรรมชั่วทุกชนิดเหตุใดทั้งคู่จึงมีลูกพิการอาศัยการวินิจฉัยของแพทย์ระบุในทำนองว่ายีนของคุณพ่อกับของคุณแม่ที่ผสมกันนั้นมีปฏิกิริยาต่อต้านกันโอกาสเกิดอย่างนี้มีเพียง1 ใน 10,000หรือว่าหลายหมื่นคนแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนเป็นผู้มีปัญญาค่ะทั้งคู่จึงชวนกันไปหาพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในทางด้านการทำสมาธิไปฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็ตั้งใจฝึกสมาธิตามที่ท่านสอนอย่างจริงจังด้วยใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่ขณะที่พระอาจารย์นำนั่งสมาธินะคะท่านก็บอกให้ทั้งคู่อธิษฐานจิตขอย้อนไปดูต้นในต้นเหตุในเหตุที่ได้ลูกพิการมันเป็นภาพที่ชัดเป็นภาพซ้ำๆของการทำบาปร่วมกันระหว่างเรา3คนคนหนึ่งเริ่มคนหนึ่งร่วมมือคนหนึ่งสนับสนุนทำซ้ำอย่างนี้หลายชาติมีชาติหนึ่งเห็น2คนนั่งอยู่ต่อหน้าพระแต่ไม่มีเขาออกจากสมาธิจึงคิดว่าคงด้วยบุญที่ทำในชาตินั้นส่งผล2คนจึงเกิดมาในสภาพดีส่วนเขาหมายถึงลูกนะคะไม่ได้ทำบุญจึงพิการตามกรรมชั่วที่ส่งผลค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องที่ได้ฟังมาอาจจะไม่ชัดเจนแบบ1+1=2ตามหลักคณิตศาสตร์หรอกนะคะเราคงจะต้องลงมือปฏิบัติธรรมด้วยตัวเราเองการไปรู้ไปเห็นด้วยตัวเองจึงจะชัดเจนและจะทำให้เรายอมรับได้ว่ากรรมดีกรรมชั่วกฎแห่งกรรมมีจริงแต่ขอให้ตั้งใจทำความดีอย่างสม่ำเสมอลดละเลิกความชั่วให้ได้จะดีกว่านะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจและขอให้ความสว่างนี้สว่างอยู่ในใจของคุณตลอดไปนะคะและพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่

081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรประกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: อาเซียนดิน
1: ี่พวกเราในช่วง 3-4 เดือนมานี่นะรู้สึกไหมว่าคนในหมู่บ้านเราดูมีความสุขกันมากขึ้น
2: อาซายซายซายซายว่าก็รู้สึกนะดูทุกคนรักใคร่กันเลยนะนี่เป็นพ่อผู้ใหญ่นั่งแล้วช่วยรู้แลลูกบ้างเป็นอย่างดีมีเรื่องลิลิก็มาบอกมาเล่าเสมอเลย
1: ที่พูดเนี้ยไม่ได้ให้มาชมฉันแต่อยากให้ทุกคนสังเกตตั้งแต่หมู่บ้านเราไม่มีผู้เสพยาเสพติดพระสงฆ์ไปบำบัดเรียบร้อยกลับมาอยู่บ้านพวกเราก็ช่วยกันให้กำลังใจให้โอกาสมันได้อยู่ร่วมกันในชุมชนของเราเห็นไหมความสุขมันก็เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน
3: จริงสิฉันก็ไม่ต้องคอยระแวดระวังว่าลูกหลานจะไปติดยาไหมใครจะมาลักขโมยของไหมอุ้ยมีเวลาไปดูละครทีวีสบายจริงๆจ้า
1: แล้วอาแปะล่ะได้อะไรบ้าง
2: เขาว่าล่ะไล่ลูกค้าเพิ่มคงมานั่งคุยกันที่ร้านกาแฟว่าเต็มทุกวันใครลิบใครเลยยังกับจักฟรีโอ้ยชอบชอบชอบชอบ
1: แม่แปะนี่งกจริงๆดีดีดีแล้วไอ้หนงล่ะ
2: หนงอะไรครับเวลามีคนมาตลาดมากขึ้นเนี่ยก็มาใช้บริการวินหนงมากขึ้นผู้ใหญ่เขาชอบไปรุ่นรวยอ
1: ่ะแล้วในมุมกลับกันการที่เราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้แล้วเนี่ยนะเขาเองก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีงานทำได้เรียนหนังสือต่อคนในชุมชนยอมรับให้โอกาสฉันว่ามันก็ดีกับผู้คนนั่นนะ
2: ว่าก็เห็นด้วยแล้วต้องช่วยกันซักซองประคับประคองไม่ให้คนเก่ากลับไปเสพอีกคงใหม่ก็ไม่ให้เสพยาเพิ่ม
1: ฉันว่าจะเสนอนายอำเภอให้เราเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านอื่นจะได้มีความสุขแบบคนบ้านเราแล้วลองนึกดูนะถ้าทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทำจริงๆแบบของเรายาเสพติดมันก็ต้องหมดไปเงินที่มาใช้แก้ปัญหายาเสพติดก็จะได้เอาไปใช้พัฒนาประเทศชาติ
2: อ่ะผู้ใหญ่เอาจริงเหรอพอมีคงมาลุงงานให้แวะที่ร้านวัวเลยนะจะได้ขายได้ขายเลย
3: โอ้ยมีผลประโยชน์ตลอดเลยนะแต่เนี่ย
2: เจ้ากระพริกนี่วัวแค่อยากช่วยผู้ร้ายเป็นห้องรับแขกบ้างแขกเมืองก็เท่านั้นเอง
1: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ทุกคนก็เห็นตรงกันแล้วสินะว่าให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดไม่ได้มีประโยชน์กับเขาฝ่ายเดียวพวกเราทุกคนก็ได้ประโยชน์ได้อันนี้สองด้วยเช่นกัน
2: อ่ะทุกๆคนนะวันนี้ว่ามีความสุขใครอยากกินอะไรสั่งมาว่าเล้งเองเดี๋ยวเก็บตังค์ที่หลัง
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดที่อาศัยอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านของเรานับเป็นการลดจำนวนผู้เสพยังได้ผลดีเยี่ยมแต่จะต้องทำควบคู่ไปกับการป้องกันไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่มีตามไปด้วยเพียงเท่านี้ชุมชนหมู่บ้านของเราก็จะมีแต่ความสุขข้อสำคัญคือทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันทำอย่างจริงจัง
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์อธิษฐานบารมีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตามประเพณีชาวพุทธนั้นเมื่อทำบุญกุศลแล้วก็จะตั้งจิตอธิษฐานกำกับด้วยอันที่จริงนะคะเวลาเราทำบุญทำกุศลครั้งใดถึงไม่ตั้งจิตอธิษฐานก็ได้บุญอยู่แล้วแต่ที่เขาอธิษฐานกันก็เป็นการตั้งเจตนาแน่วแน่ลงไปเมื่อถึงคราวบุญส่งผลก็จะได้ผลบุญตรงตามความปรารถนาอย่างเช่นเราเป็นคนที่ให้ทานถึงคราวที่ผลบุญส่งผลคือทำให้เราเป็นคนที่ร่ำรวยแต่ถ้าไม่อธิษฐานกำกับเราอาจจะเป็นคนรวยที่มีความเห็นผิดยังเป็นคนเจ้าโทสะมีโอกาสที่จะเอาความร่ำรวยไปใช้ในทางที่ผิดคือใครขวางทางชีวิตก็เล่นงานเขาถึงเป็นถึงตายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะปู่ย่าตายายจึงสอนให้ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเราเอาไว้นะคะว่าจะได้ไม่ไปถลำในทางที่ไม่ดีเช่นถ้าเราอธิษฐานว่าด้วยอำนาจทานที่ข้าพเจ้าทำเอาไว้ดีแล้วขอให้บุญกุศลนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมีสมบัติเกิดขึ้นได้ง่ายไม่เป็นคนเจ้าโทสะถ้าหมั่นอธิษฐานอย่างนี้บ่อยๆนะคะก็เป็นการเตือนตัวเองไม่ให้มีโทสะเข้าครอบงำหรือเวลามีอารมณ์โกรธก็สามารถที่จะยับยั้งตัวเองได้เร็วการอธิษฐานจึงมีส่วนดีอย่างนี้นี่เองค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการอธิษฐานเป็นบารมีอย่างหนึ่งเราเรียกว่าอธิษฐานบารมีการอธิษฐานคือการตั้งเป้าหมายหรือโครงการระยะยาวนั่นเองแม้ในทางโลกเวลาเราจะทำอะไรก็ตามถ้าได้ตั้งโครงการเอาไว้แล้วนะคะก็จะทำให้งานนั้นสำเร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายไม่ใช่ทำอย่างไรจุดหมายหรือเริ่มต้นทำเรื่องนึงแต่สุดท้ายท้ายสุดกลับไปเป็นอีกเรื่องนึงในการทำบุญทุกครั้งนะคะการอธิษฐานจิตจึงมีความจำเป็นและโปรดระลึกไว้เสมอว่าการอธิษฐานที่ถูกต้องนั้นต้องตั้งความปรารถนาไว้ในสิ่งที่ชอบที่ควรที่เกิดประโยชน์สุขต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะทำบุญครั้งต่อไปอย่าลืมอธิษฐานนะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: าเสพติด
1: นี่แปะวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะขอชายเย็นหน่อยสิ
2: ไม่ไล่หรอกท้องซื้อของขายจะมาขออะไรไงอ่ะ
1: ทำมันเล่นลิ้นฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนะจะขายหรือไม่ขาย
2: แม่แม่แย่หน่อยเลยอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยหรือเห็นอาผู้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยว่ามีเรื่องจะปรึกษาอีหน่อยอ่ะ
1: นู่นอยู่อนามัยเห็นว่าคุยกับเจ้าหน้าที่สถานบำบัดช่วยกันวางผงวางแผนป้องกันคนเลิกยาไม่ให้กลับไปเสพซะ
2: ขยันแช่เลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเลือกคงไม่ผิดจริงๆแต่หรือว่ามันจะป้องกันได้จริงเหรอถ้าคงมังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่นะ
1: นั่นสิ
3: อะไรฉุดไม่อยู่หรอ
2: คือเราสองคนกำลังสงสัยผู้ใหญ่ว่ากังป้องกังไม่ให้กลับไปเสพยาซ้ำอีกเนี่ยมันทำได้เหรอถ้ามังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรก็ฉุดไม่อยู
3: ่เอาต้องฉุดให้อยู่สิคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองต้องคอยใส่ใจอย่างใกล้ชิดถ้าเห็นอาการทำแม่งทำแม่งดูมันทำตัวลึกลับก็ต้องเข้าไปพูดคุยดีๆแล้วก็ดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปดุด่ามันก่อนที่จะรู้ความจริง
1: โอ้ยแล้วใครจะเฝ้าได้ตลอดเวลาล่ะผู้ใหญ
3: ่ก็ไม่ถึงกับเฝ้าหรอกแค่พูดคุยใส่ใจกันบ่อยๆก็ได้คนในครอบครัวเนี่ยสำคัญช่วยกันอบอุ้มให้เขาค่อยๆมีภูมิต้านทานยาเสพติดเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปในทางอื่นซะคนอื่นๆในชุมชนก็สำคัญช่วยกันให้กำลังใจปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละ
2: แล้วมังสีหายขาดไหมอ่ะผู้ใหญ
3: ่ขาดไม่ขาดก็ต้องดูกันยาวๆเราต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้เขากลับไปเสพซ้ำถ้าฉันอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ทุกคนก็ต้องช่วยฉันด้วยเข้าใจไหม
2: โอ้ยเต็มทีเลยอ่ะผู้ใหญ่ถ้าคุณน้ำเข้มแข็งลูกบานก็สบายใจจะให้ว่าทำอะไรบอกมันเลย
1: ได้ทีเอาหน้าเชียร์นะยะแปะ
2: อ๋ออ่ะผู้ใหญ่อย่าไปฟังอ้าวกระพริกนะผู้ใหญ่นะวันนี้กาแฟร้อน
1: ไหมนี่ไอ้แปะขี้โม้แกเป็นคนชงแล้วไปถามผู้ใหญ่ได้ไงว่ากาแฟร้อนไหมลองมือจุบลงไปสิร้อนไหมล่ะ
2: อายยาเหลียวลึกก็ได้อาบกาแฟร้อนของว่าหรอกคงเงินแหลกควงประสาทเลยจริง
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการป้องกันผู้เลิกยาเสพติดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำถือเป็นหัวใจของการดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาโดยเจ้าหน้าที่บำบัดจะร่วมมือกับครอบครัวคอยติดตามผลไปอีกระยะเวลา 1-2 ปีจนมั่นใจได้ว่าคนคนนั้นจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีกสำหรับคนในชุมชนก็มีส่วนช่วยดูแลไม่ให้เขาเหล่านั้นกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพียงแค่ให้ความเข้าใจให้โอกาสให้ผู้เลิกยาได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากล้นเกินจะพรรณนาอุปมาว่าแม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลาสิ้นไปเป็นกับก็ยังพรรณนาไม่หมดค่ะด้วยพระคุณมากล้นเกินพรรณนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวหากใครมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระองค์เป็นที่พึ่งหมั่นกราบไหว้บูชามันสวดมนต์เป็นประจำบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดชีวิตมีบางท่านอยากไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็อยากเข้าเฝ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยทำอย่างไรจึงจะได้อย่างที่อยากเมื่อไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้คำตอบมาดังนี้นะคะถ้าอยากไปเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ครบทั้ง3อย่างทุกเช้าตักบาตรทำทานแล้วต้องนั่งสมาธิให้มากๆจะช่วยให้รักษาศีลได้มั่นคงเมื่อรักษาศีลได้มั่นคงปัญญาจะแตกฉานสามารถเข้าใจความจริงในเรื่องโลกและชีวิตได้ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะทุ่มเททำบุญเพื่อให้ได้บุญมากเป็นบุญใหญ่ให้ผลเร็วและแรงอีกประการหนึ่งให้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตนั้นเขาทำบุญมาอย่างไรเขาอธิษฐานจิตกำกับว่าอย่างไรและให้หมั่นไปวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมสิ่งใดไม่เข้าใจจะได้ซักถามจากพระอาจารย์เป็นการช่วยให้ไม่หลงเข้าใจผิดคิดผิดแล้วก็เลยทำผิดนะคะแทนที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นว่าต้องไปตกนรกหมกไหม้เป็นเวลายาวนานอยากทำบุญให้เต็มที่ทุกวันบวชซะเลยดีไหมคะพูดเล่นนะคะใช้ชีวิตเป็นปกติสมบูรณ์ด้วยศีลทานแล้วก็ภาวนาเป็นประจำนะคะอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันค่ะอย่าลืมทำเป็นประจำนะคะทานศีลภาวนาแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เบื่อหนูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านเรือนในบางย่านนะคะมีหนูเข้ามารบกวนมากบางบ้านแม้นจะมีมุ้งลวดนะคะก็ไม่สามารถกันหนูได้มันกัดมุ้งลวดเป็นช่องแล้วก็ล่อตัวเข้ามาลื้อหาของกินอะไรที่คิดว่ากินได้นะคะมันกัดกระจุยกระจายเกลื่อนไปหมดบนเพดานนี่นะคะหนูว่าจะวิ่งไล่กันขวักไขว่เกือบทั้งคืนผู้ที่อยู่อาศัยแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าเสียงรบกวนค่ะด้วยความรำคาญนะคะหลายบ้านจึงได้ไปซื้อยามาเบื่อหนูบางบ้านก็เอาแมวมาเลี้ยงทีละหลายๆตัวโดยไม่ให้ข้าวกินก็ให้แมวจับหนูกินเองค่ะมีบ้านนึงนะคะหนูเยอะค่ะแต่ว่าไม่กล้าเบื่อหนูเพราะว่ากลัวบาปเพื่อนบ้านผู้หวังดีก็มาแนะนำว่าไม่บาปหรอกเราเอาข้าวสารพิษมาวางไว้เฉยๆหนูมากินเองเราไม่ได้จับกรอกปากมันสักหน่อยจะบาปได้อย่างไรผู้ถูกแนะนำก็ยังไม่กล้าเบื่อหนูอยู่ดีค่ะเพราะว่าปักใจเชื่อแน่ๆว่าเป็นบาปเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นจึงนำเรื่องนี้ไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้รับคำยืนยันนะคะว่าบาปจริงๆค่ะเพราะว่าเจตนาในการเอาข้าวสารพิษมาวางไว้มุ่งก็จะฆ่าหนูอย่างเด่นชัดที่อ้างว่าหนูมากินเองเราแค่เอาวางไว้ไม่ได้จับกรอกปากหนูซะหน่อยก็เป็นเพราะว่าหนูไม่ยอมให้จับต่างหากถ้าจับตัวมันได้ก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนนะคะทั้งโกรธเกลียดอาฆาตหนูเรากับศัตรูคู่แค้นใช้กรงดักหนูมาเนี่ยนะคะก็จะเอาหนูเนี่ยไปแช่น้ำให้หนูจมน้ำตายอยู่ในกรงนั้นเลยหรือว่าเอากรงไปเผาไฟย่างหนูให้ตายอยู่ในนั้นมีวิธีโหดๆอีกหลายอย่างค่ะที่บางคนทำเพื่อจะกำจัดหนูให้หายแค้นนะคะขณะที่ทำก็คิดเอาเองว่าไม่บาปทำไปด้วยความสะใจครั้นถึงคราวบาปส่งผลค่ะไฟไหม้ตึกเนี่ยนะคะก็ตัวเองติดอยู่ในลูกโรงออกไม่ได้ถูกไฟคลอกตายก่อนตายนะคะภาพหนูที่ตนเผาทั้งเป็นทั้งกรงเนี่ยนะคะก็จะปรากฏให้เห็นหรือบางคนค่ะรถยนต์ที่ตนนั่งตกไปในคลองหาทางออกไม่ได้ก็จมน้ำตายใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นตายแล้วยังตกนรกอีกด้วยนะคะถ้าไม่อยากทำบาปก็จะกำจัดหนูให้หมดใช่ไหมคะทำบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ทิ้งอาหารการกินเอาไว้เดี๋ยวหนูหาของกินไม่ได้ก็ไปเองละค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไว้น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงรั่งพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวพุทธบางท่านนำไปถวายพระมาฝากนะคะอาหารจานนั้นก็คือกุ้งเต้นเจ้าตัวผู้นำไปถวายเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอนั้นชอบทานกุ้งเต้นมากวันหนึ่งได้โอกาสจึงทำไปถวายพระปรากฏว่าอาหารพิเศษของเธอนั้นพระท่านไม่ฉันเลยสักองค์เป็นเพราะว่าในพระวินัยนะคะมีบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะฉันอาหารเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาเนื้อเหล่านี้จะต้องปรุงสุกด้วยไฟคือความร้อนเท่านั้นจะบีบมะนาวให้สีซีดหรือเอาไปหมักให้เปรี้ยวแล้วบอกว่าสุกแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพระท่านฉันไม่ได้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยข้อนี้เอาไว้พระทรงเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดหากยังไม่สุกหรือทำสุกๆดิบๆพยาธิที่มีอยู่ในตัวสัตว์ก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายทำให้สุขภาพพลานามัยทรุดโทรมอ่อนแอเจ็บป่วยไข้ถ้าเป็นพยาธิร้ายแรงอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับก็อาจจะถึงแก่มรณภาพได้ในเวลาไม่กี่ปีเสียโอกาสในการสร้างบุญบารมีไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวละค่ะเราทำบุญโดยนำอาหารไปถวายพระนะคะก็หวังว่าเมื่อพระฉันแล้วจะได้มีกำลังวังชาไปค้นคว้าศึกษาพระธรรมให้แตกฉานลึกซึ้งแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมระหว่างนั้นก็แบ่งเวลามาสอนธรรมะให้ญาติโยมด้วยและปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหากอาหารที่เรานำไปถวายเป็นของไม่สุกพระฉันแล้วอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจควรแก่สงฆ์ก็เท่ากับว่าเราทำลายพระทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวค่ะพระบัญญัติในข้อนี้แม้นเพียงข้อเดียวได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แจ่มแจ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอย่าซื้อปลาดิบไปถวายพระนะคะเพราะพระท่านฉันปลาดิบไม่ได้ค่ะฉันแล้วท่านจะผิดพระวินัยค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะปภ.แจ้งเตือน 26-30 กรกฎาคมนี้61จังหวัดและกรุงเทพมหานครระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยเหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
9: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
10: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
1: ปภ.แจ้ง61จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่26-30กรกฎาคม2569คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
11: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง61จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่26-30กรกฎาคมโดยให้จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการทั้งนี้แยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มภาคเหนือ14จังหวัดภาคอีสาน18จังหวัดภาคกลาง20จังหวัดภาคใต้9จังหวัดและมีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคในภาคใต้3จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองในพื้นที่อำเภอเมืองระนองอำเภอสุขสำราญและอำเภอกระเปอจังหวัดพังงาในพื้นที่อำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีและภูเก็ตทุกอำเภอทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานการให้การช่วยเหลือต่อไปยศวัฒน์ พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลค่ะ
12: แฟนบอลทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินากว่า 82,000 คนได้ร่ารายชื่อเพื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ change.org ในการเรียกร้องให้มีการจัดแมตช์ดวลแข้งศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศขึ้นมาใหม่หลังไม่พอใจการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมที่ทีมชาติอาร์เจนตินาในฐานะแชมป์เก่าพ่ายทีมกระทิงดูสเปน 0-1 ในช่วงต่อเวลาพิเศษพร้อมกันนี้แฟนบอลกลุ่มดังกล่าวยังเรียกร้องให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าตรวจสอบการทำหน้าที่ของสลาฟโกวินซิสผู้ตัดสินชาวสโลวีเนียอย่างโปร่งใสเนื่องจากมีข้อกล่าวหาเรื่องการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมอย่างร้ายแรงผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนัดแรกสปป.ลาวแพ้ทีมชาติไทย 0-5ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรคู่ที่น่าสนใจ PSV Eindhoven แพ้ Villarreal 1-3 สตราบูร์กแพ้ Blackburn Rovers 0-2 Sporting Lisbon ชนะ AS Monaco 2-0 และ FC Porto ชนะ Aston Villa 2-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการ Estoril Open 2026ที่ประเทศโปรตุเกสประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเจมี่ฟาเรียนักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นมือ88ของโลกแพ้ลูซิโนดาเดียรี่คู่แข่งชาวอิตาเลียนมือ21ของโลกและเป็นมือ2ของรายการ1-2เซต6-2 5-7 และ2-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
13: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำ ค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก